0: กรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
1: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
4: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปันมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริอลาของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
4: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
1: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป ดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกฤตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอดจากสหราชอาณาจักร 6-3 แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกนัดที่2ในกลุ่ม4โรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALFX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกฤตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกฤตตาจะพบกับมานิอ่องนาอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตในแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ Silverstone Circuit สหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมคิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม 33 นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมาก ทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

0: ทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
5: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าทางชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ได้ที่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตการเป็นผู้หลุดลงสามารถมีการจัดการอารมณ์เชิงที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
4: คำและมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
5: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วนตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
4: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
5: ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากได้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยครับเคลื่อนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครับ
4: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับหลังจากกรมสุขภาพจิตมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ

0: เรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่ที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทําได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานรัฐหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็ต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่เราก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Zero Overcare ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการแก้ปัญหาอย่างรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบคุณได้เช่นเดียวกัน
1: ครับแล้วมีงานวิจัยกับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
0: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: มันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปมันก็ต้องทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
1: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
0: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาเวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
1: คร
0: ับ ก็อยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
1: ็
0: พ่อแม่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเด็กเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
1: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
0: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่อนท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการและความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อครูรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาลงตอนมหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของปตท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
1: ับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
0: ก็ความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตกันผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันและกันเราไม่สังเกตซึ่งกันและกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือคร
1: ับ วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรชโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
5: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
6: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูนะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
5: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยา ยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
7: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสปท.ดิเข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
5: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยที่สาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
9: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มเอเนอร์จีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
8: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
10: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AIให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้น
8: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชน จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
11: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
12: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบครามของสำนักงานชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลบรรทอดอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้บรรทอดเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้บรรทอดเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้บรรทอดได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
11: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
12: งานแห่งชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลบรรทอดนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
11: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตาสีโล
14: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงเจ จึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับติดตามเหตุการณ์กันนะครับเมื่อวานนี้ก่อนเที่ยงนะครับก็มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญระทึกขวัญ นะครับคุณฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับก็บุกยิงนะฮะนายกอบจ.คนปัจจุบันคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับมูลเหตุเนี่ยจากการพูดคุยและการสอบสวนเนี่ยบอกว่าเป็นการทวงหนี้11ล้านนะครับเจ้าตัวไปคุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยไม่ยอมคุยด้วยนะครับก็เลยมีเหตุเกิดขึ้นนะครับคุณพันตำรวจเอกธงชัยก็ถูกยิงนะครับในที่เกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากเหตุเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็มีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
2: ครับ
1: พอมาเมื่อวานนี้ก็มีเหตุยิงกันนะครับเกิดขึ้นที่อบจ.นนทบุรีอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีอยู่แถวแถวแครายนั่นเองนะครับที่มีความใหญ่โตเหมือนกันในพื้นที่นั้นตรงนั้นผู้ว่าก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ไปที่เมืองทองธานีนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดงานโอท็อปด้วยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีเหตุเกิดขึ้นเนี่ย2ครั้งอาจจะไม่ติดการเว้นระยะไป 2-3 วันทางด้านของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะทำอย่างไร
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนนายกก็บอกแล้วว่าต้องคุมเข้ม
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายตอนนี้มีแนวทางกันอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันเห็นคุณณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานกลับตอนค่ำๆเป็นยังไงบ้างในพื้นที่นนทบุรีฮะ
2: บ้านผมเนี่ยคืออยู่ในถนนบางกรวยไซน้อย
1: ครับ
2: ถนนไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นถนนเส้นเก่าแต่ว่าพอเดินทางไปเนี่ยมีด่านตรวจอยู่กลางถนนเลย
1: ทุกวันมีไหมเวลา
2: ปกติไม่เคยมีตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมไม่เคยเห็นด่านตรวจ
1: กี่ปีฮะมาอยู่ที่นี
2: ่ประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: อ๋อ 4-5 ปีไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรก
2: และจุดตรวจตรงนี้ไม่ใช่จุดที่เป็นเรียกว่าจุดต้องสงสัยหรือว่าเรียกเป็นว่าเป็นจุดอันตรายอะไรนะครับ
1: คือที่ไม่เคยมีกลับมี
2: ถูกต้อง
1: ก็คือการเพิ่มด่านตรวจตรวจอะไรบ้างฮะ
2: ตรวจเนี่ยก็คือตรวจในเรื่องของรถจักรยานยนต์เรื่องอาจจะมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ตรวจในเรื่องของการจราจรนะ
1: ครับ
2: นะครับจะดูในเรื่องของพฤติการของแต่ละคนที่ขับรถไปมากกว่าน
1: ะคร
2: ับ
1: ก็คือด่านตรวจเกี่ยวกับอาชญากรรมแล
2: ้
1: วก็อาวุธปืนนะครับก็เริ่มเข้มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนายกมีดำริผู้ว่ามีดำริเน
2: ี
1: ่ยในพื้นที่เนี่ยโดยท่านนายตำรวจนะครับหลายๆท่านนะฮะก็มีการเข้มมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือผลกระทบนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆนะฮะอย่าลืมฮะเรื่องของเหตุการณ์ยิงในพื้นที่โรงเรียนนะครับปืนในบ้านปืนในโรงเรียนเนี่ยวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเขาบอกว่ามีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษาแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะแล้วก็กำหนดอำนาจครูนะครับสามารถยึดสิ่งต้องสงสัยและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือฮะ
2: ครับ
1: เรื่องการเมืองนะฮะก็มีเหมือนกันนะฮะเรื่องของพรรคนั้นพรรคนี้จะย้ายพรรคจะซบพรรคไหนพรรคอะไรเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันเรื่องน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับก็ มีการสั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วนะครับนี่คือข่าวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเริ่มต้นข่าวแรกครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้ควบคุมตัวครับคุณฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับจากที่เกิดเหตุนะฮะจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะครับมาที่ห้องประชุมนะฮะที่สถานีตำรวจคือจริงๆสถานีตำรวจเนี่ยก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเอง
2: กลับรถไปก็ถึงแล้ว
1: กลับรถไปก็ถึงแล้วนะครับคุณฉลองเรียวแรงนะครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้และตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยหมายถึงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะฮะก็ต้องการนะครับขอเงินที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้จำนวน11ล้านบาทเนี่ยคืนเพราะปัจจุบันตนเองมีความลำบากเรื่องการเงินฮะ คุณฉลองบอกครับว่าที่ผ่านมามีคนเป็นคนเนี่ยชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงหากมีอะไรก็ช่วยมาโดยตลอดเคยช่วยทั้งเรื่องการทำหมู่บ้านและธุรกิจรวมถึงเคยให้เพื่อนบางคนฮะยืมเงิน6ล้านบาทหรือ15ล้านบาทแต่ก็ไม่ทวงคืน
2: ครับ
1: เพราะเต็มใจช่วยส่วนสาเหตุที่จะต้องกลับมาขอเงินคืนฮะเพราะตัวเองเนี่ยป่วยมาตั้งแต่ปี2554ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเมื่อลองตรวจสอบทรัพย์สินและเงินก็พบว่ามีเหลืออยู่ไม่มากแล้วขณะเดียวกันก็ทราบว่าเพื่อนเริ่มมีเงินก็เลยเดินทางมาพูดคุยเพื่อขอให้ช่วยเหลือตนเองบ้างคุณฉลองบอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมก็ให้คุณพอพูดเรื่องนี้เขาก็โมโหแล้วก็ผลักผมในห้องก่อนที่จะบอกว่าไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปที่รถตนเองเดินขึ้นไปที่รถแล้วก็ผมก็ใช้มือเคาะกระจกเพื่อที่จะเรียกพูดคุยกันแต่ก็ไม่เปิดก็เลยถือปืนขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้คิดจะยิงแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นคนขับรถได้ชักปืนขึ้นมาก็เลยยิงเข้าไปครับหลังเกิดเหตุคุณฉลองบอกว่าได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะเป็นอะไรมากจากนั้นก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะเพื่อที่กลับมามอบตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าใครนะฮะแล้วอยากขอโทษชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจนนทบุรีย้ำว่าตนเองกับนายกอบจเป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เพียงต้องการพูดคุยกันแต่ฝ่ายเพื่อนไม่ยอมพูดคุยฮะแล้วบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือโกรธเพราะหากได้พูดคุยกันนะฮะเรื่องก็น่าจะจบแต่เมื่อคนร้ายแต่เมื่อคนขับชักปืนมาก็เลยตัดสินใจยิงฮะและยังกล่าวถึงครอบครัวตัวเองด้วยนะครับบอกว่ารู้สึกเสียใจเชื่อว่าลูกสาวตนเองเนี่ยจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ตำรวจก็ควบคุมตัวมาที่โรงพักนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้สอบสวนนะครับแต่ว่าคุณฉลองเนี่ยก็อยากเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะฮะสื่อมวลชนก็เข้าไปแล้วก็เอาไม้ยื่นเข้าไปนะคุณฉลองก็พูดฝ่ายเดียวออกมาเป็นแนวแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือก่อนที่ตำรวจที่จะสอบสวนอันนี้คือปากคำของคุณฉลองนะฮะปากคำของคุณฉลองยังไม่ได้ออกมาจากตำรวจโดยตรงเพราะปกติแล้วเนี่ยการให้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนซะก่อนนะฮะสืบสวนสอบสวนซะก่อนและตำรวจเนี่ยถึงจะเป็นผู้ที่จะให้ข่าวแล้วก็ถึงจะมีการแถลงข่าวกันออกมาคือจะแถลงหรือแถลงก็แถลงหรือไม่แถลงก็ได
2: ้
1: นะฮะแต่ว่าคนที่จะต้องแถลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆนะฮะรับฟังในสิ่งที่ตำรวจเนี่ยได้แถลงหากมีข้อท้วงติงหรืออะไรก็อาจจะพูดได
2: ้
1: นะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจเนี่ยจะเป็นผู้แถลงแต่เพียงฝ่ายเดียวนะฮะอันนี้ก็ดูแปลกๆเหมือนกัน
2: อ
1: ันนี้ก็ดูแปลกๆเหมือนกัน
2: มันเป็นการไปเจอสื่อก่อนที่จะมีการมอบตัวก็เลยมีการได้ข่าวมานะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งที่ทางคุณฉลองเป็นคน
1: ให้
2: เล่าให้การ
1: ให้การเป็นคนให้การ
2: ครับ
1: นะฮะเป็นคนให้การกับสื่อมวลชน
2: ครับ
1: นะครับว่าตนเองมีอะไรยังไงกันบ้างนะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นทางฝั่งตำรวจบ้างนะครับตำรวจก็มีการจับกุมตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีภาพประเด็นต่างๆที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นประเด็นกันล่าสุดนะครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะครับก็มีการควบคุมตัวของนายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีที่ก่อเหตุเรียบร้อยนะครับหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเสียชีวิตส่วนคนขับที่เมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสมพลเล่าให้ฟังไป ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับนายฉลองถูกจับเข้าห้องขังเรียบร้อยนะครับหลังมีการสอบสวนสอบปากคำมานานกว่า5ชั่วโมงนะครับก็มีทนายส่วนตัวเข้ารับฟังการสอบปากคำนะครับแล้วก็ทางนายฉลองเองก็ให้การปฏิเสธทุกเรื่องนะครับอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับหลังจากที่คนขับรถของนายกอบจเนี่ยมีการชักปืนขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเล็งมาทางคุณฉลองนะครับซึ่งหลังจากมีการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลอง4ข้อหาด้วยกันนะครับข้อหาแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน2นะครับก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น3พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและ4ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็จัดทำสำนวนก่อนที่จะส่งตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาในการคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าพฤติการเนี่ยอย่างที่บอกก็มีในรูปของคดีแล้วก็หลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นของทางสังคมนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจก็มีการคัดค้านการประกันตัวไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับเวลาประมาณ 17:50 นในส่วนของรถมูลนิธิร่วมกตัญญูก็มีการเคลื่อนร่างของทางนายกอบจนนทบุรีนะครับพันตำรวจเอกธงชัยเยมประเสริฐซึ่งเสียชีวิตจากถูกการที่นายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยมีการก่อเหตุไปนะครับก็เคลื่อนล่างมาที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนพร้อมรับเอกสารแล้วก็ใบส่งตัวเพื่อนำไปชนะสูตรพลิกศพต่อไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ก่อนที่จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับอยู่ที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับ
1: ครับคือตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย4ข้อหาเนี่ยตอนแจ้งเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบข่าวว่าทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่ามันมีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะฮะคือข้อหาเนี่ยต้องตัดออกก
2: ็
1: จะต้องกลายเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมาตรา289นะครับก็คือโทษเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตนะฮะส่วนการพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ติดพ่วงไปอยู่แล้วเวลากระทำความผิดนะฮะโทษก็รวมๆแล้วเนี่ยก็คือโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะฮะคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าถ้าตำรวจสอบสวนไม่เสร็จภายใน48ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องไปฝากขังนะครับผัดฟ้องฝากขังนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าคดีอุกฉกรรจ์แบบนี้เนี่ยจะต้องมีการคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจำเลยผู้กระทำความผิดเนี่ยอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะฮะอันนี้เป็น4ข้อกล่าวหานะครับที่อดีตส.ส.นนทบุรีคุณฉลองเรียวแรงเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาไปครับเอาไปถามนายกบอกว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของท่านนายกเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยดูด้านความมั่นคงเนี่ยท่านมองยังไงประกอบกับมันมีภาพออกไปเนี่ยว่าการควบคุมตัวคุณฉลองเรียวแรงเนี่ยเอ๊ะมันดูแปลกๆนะฮะเอ๊ะมันดูแปลกๆแล้วก็มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ทำให้สังคมเอ๊ะนะฮะที่อิมแพคเมืองทองธานีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็เมื่อวานนี้ไปเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับไปพร้อมด้วยกับรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณเชษฐาโมสิกรัตน์ก็มาด้วยนะครับพลตรตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะฮะท่านผู้การก็ไปนะฮะรับฟังรายงานความคืบหน้าครับที่คุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนท์เนี่ยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีก็ได้กำชับฮะให้ผู้ว่านนท์แล้วก็ผู้การจังหวัดนนท์เนี่ยนะฮะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือเป็นคนร้ายคือฆาตกร
2: ครับ
1: คนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้ ความสำคัญหรืออำนวยความสะดวกได้นะครับกำชับไปแล้วให้ผู้ว่านนทบุรีแล้วก็ผู้การนนท์เนี่ยเร่งดำเนินการเกี่ยวกับโรงพักในท้องที่นะฮะคำถามฮะมีรายงานหรือไม่ว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเกิดจากอะไรนะฮะท่านนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแต่เห็นว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำความผิดยังไม่ถูกสวมกุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้อย่างที่เราเห็นนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือทำให้สังคมเอ๊ะแล้วก็ทำให้เหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช
2: ่ครับ
1: ซึ่งตนได้แจ้งไปยังผบตรแล้วนะฮะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะฮะซึ่งท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วนะฮะได้ตำหนิไปยังผู้การนนท์ไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: และจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปซึ่งตนได้แจ้งย้ำให้ผบตรเร่งดำเนินการโดยเร็วครับแล้วก็ถามว่าภาพมันออกไปข้างนอกเป็นยังไงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งไปยิงคนมา
2: ครับ
1: ยิงคนตายมานะครับและยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเขาพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะประเทศไทยเราไม่มีแล้วใครพกปืนถือว่ามีความผิดนะฮะเพราะใบพกหมดอายุแล้วครั้งสุดท้ายที่อนุญาตก็คือปี66นะฮะคืออนุญาตปีต่อปีนะครับถ้าใครพกปืนตอนนี้ยังไงก็ผิดนะฮะแล้วก็ถามอีกว่าเอ๊ะพระพักภูมิใจไทยเช็คหรือยังว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยลาออกจากสมาชิกพักนะฮะ คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักฮะแต่ว่าดูเบื้องลึกเบื้องหลังไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่พักภูมิใจไทยแล้วนะครับออกไปตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเอ๊ะไอ้เรื่องดราม่าในโซเชียลเนี่ยที่พบว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะตอนจับกุมเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ใช้กำลังเข้าจับกุมล็อกแล้วก็มีการสวมกุญแจมือแต่อย่างใดนะฮะแล้วปรากฏว่าตำรวจก็ไม่ได้นำไปสอบสวนเนี่ยแล้วถึงออกมาแถลงข่าวแต่กลับให้ผู้ต้องหาเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนเองซึ่งมันขัดกับระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะอีกอันนึงเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีภาพ
2: ควันบุหรี่
1: สื่อมวลชนก็ไปจับภาพมาอีกสูบบุหรี่ดื่มน้ำเนี่ยคือมันก็สบายเกินไปสำหรับผู้ต้องหาเนี่ยที่มีประจักษ์พยานและพยานหลักฐานในการที่ฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเลือกปฏิบัติหรือเปล่าบุคคลคนทั่วไปเนี่ยป่านนี้โดนจับล็อกไพ่หลังเรียบร้อยแล้วโดนกุญแจมือสับกุญแจมือเข้าห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรืออาจจะโดนอำนาจพิเศษอะไรอื่นๆก็ได้ควบคุมพัฒนาการอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าไปดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่าตำรวจทำได้ไหมตำรวจทำได้ไหมในการที่ไม่สวมกุญแจมือให้กับผู้ต้องหาในขณะที่จับกุมหรือว่าแถลงข่าว
2: ค
1: ุณณัฐพงษ์ในสมัยเป็นตำรวจเนี่ยมันมีระเบียบอยู่ไหมฮะ
2: อันนี้ผมคิดว่าน่าจะทำได้เพราะว่าไม่ได้มีการขัดขืนใดๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นโรงพักด้วย
1: ใช่คือสรุปแล้วเนี่ยมันคือดุลพินิจของอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2: ครับ
1: ในการใช้ดุลพินิจเพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา86พูดสั้นๆห้ามไม่ให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นถ้ามีพฤติกรรมเนี่ยในการไม่หลบหนีเนี่ยก
2: ็
1: ไม่จำเป็นที่จะต้องสวมกุญแจมือแต่ส่วนใหญ่ตำรวจจะเพลย์เซฟไว้ก่
2: อ
1: นสวมกุญแจมือไว้ก่อน
2: สวมไว้ก่อนเพราะว่าป้องกันเกิดประเด็นดราม่านี่แหละ
1: นะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือถ้าถามว่าผิดกฎหมายไหมกฎหมายบอกไม่ผิด
2: ครับ
1: เพราะว่าเป็นอำนาจแล้วก็ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะไม่สวมกุญแจมือเพราะเขาจะไม่หลบหนี
2: ดูพฤติการของตัวคนร้ายด้วย
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: เออนะผมยกตัวอย่างหนึ่งนักการเมือง
2: ครับ
1: ท่านหนึ่งนะฮะถูกศาลฎีกาตัดสิน
2: ครับ
1: ตัดสินจำคุกนะฮะ1ปีนะฮะพอนึกออกไหมครับ
2: ครับ
1: ใส่กุญแจมือไหมครับไม่ใส่กุญแจมือควบคุมไปยังศาลฎีกาเลยแล้วควบคุมไปยังราชทัณฑ์เลยไม่เห็นการสวมกุญแจมือแต่อย่างไร
2: ครับ
1: เพราะอะไรฮะเพราะไม่มีแนวโน้มแล้วก็มี
2: พฤติการ
1: ในการหลบหนี
2: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการใส่กุญแจมือเนี่ยถ้าดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมว่าเขาจะหลบหนีหรือไม่ถ้าเกิดเขาไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสวมกุญแจมือแต่ส่วนใหญ่ตำรวจเพลย์เซฟไว้ก่อนนะฮะแต่พอดีเนี่ยมันเป็นข้อหาอุกชะกันยิงคนตายแล้วก็อุกอาจเน
2: ี่
1: ยประชาชนก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันหย่อนไปหรือเปล่า
2: ครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์สื่ออีกด้วย
1: ใช่นะฮะเขาก็เลยมองว่าด้วยข้อกฎหมายก็ส่วนหนึ่งยกเก็บเอาไว้ก่อน
2: ครับ
1: แต่ในข้อเท็จจริงอ่ะตำรวจเนี่ยเวลาปกติใครกระทำความผิดเนี่ยมักจะสวมกุญแจมือ
2: ครับ
1: เออแล้วรอบนี้ทำไมถึงไม่ ไม่เป็นไปตามรูปแบบเดิมๆที่เคยทำ
2: อัน
1: นี้คือประชาชนตั้งข้อสังเกตท่านนายกก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการตำหนิไปยังผบ.ตร.แล้วให้ผบ.ตร.เนี่ยไปดำเนินการกับท่านผู้การจังหวัดนะคร
2: ับ
1: บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดออกไปเนี่ยมันก็กระทบกับภาพลักษณ์ทั้งของตำรวจแล้วก็รัฐบาลด้วย
2: ครับ
1: อันนี้ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับพอทราบข่าวปุ๊บเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะหนักใจเหมือนกันเพราะว่าไปเจอเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและพอหยุดเสาร์อาทิตย์ได้พัก2วันวันจันทร์เจออีกนะฮะแล้วเหตุเกิดเนี่ยอยู่ใกล้ๆท่านด้วยที
2: ่
1: ทำงานใกล้ๆกันก็อยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเหมือนก
2: ็
1: เลยถามว่าแล้วตกลงจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยยังไงเพราะนี่ถือว่าเป็นเหตุซ้ำซาก
2: ครับเป็นเรื่องที่อาวุธปืนอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการให้สัมภาษณ์จากทางคุณเชษฐาโมสิกรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับกล่าวถึงกรณีของการเข้มในเรื่องของการตรวจการมาตรการต่างๆนะครับหลังจากที่เกิดเหตุอุกชะกันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งไม่ว่าจะเป็นการยิงในโรงเรียนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ตามที่นายกทั้งได้ระบุนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเข้มงวดในเรื่องของการกวดขันอาวุธนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับนักข่าวก็ไปถามนะครับถามท่านผู้ว่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของการออกพื้นที่หรือไม่นะครับท่านผู้ว่ากล่าวยอมรับนะว่าจะต้องมีการเข้มงวดเรื่องมาตรการต่างๆเป็นคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับถามต่ออีกนะครับว่าเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงนักข่าวถามต่อเลยว่าในเรื่องของการดำรงตำแหน่งเนี่ยใครจะมาทดแทนในส่วนนี้นะครับท่านผู้ว่าตอบว่าเดี๋ยวก็ต้องมีนะครับเพราะว่าในเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องจากว่านายกอบจ.เนี่ยเสียชีวิตลงนะครับทางกกต.เองก็จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องจัดสรรหรือว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อมีหาคนมาทดแทนระยะนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับหลายคนมองว่าในเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยท่านผู้ว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเรื่องคดีก็เป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแต่ขอรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาสืบสวนจากเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับก็เปิดเผยว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวกันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของการเมือง
1: ครับ
2: ท่านผู้ว่าก็มีการชี้แจงออกมาแล้วก็อย่างที่ได้มีการนำเสนอข่าวออกไปผมเนี่ยอยู่นนทบุรีจริงๆได้รับการกวดขันเข้มงวดจริง
1: ๆ
2: นะครับในพื้นที่ที่ไม่เคยมีเหตุการกวดขันแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้เจอกันนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำๆดึกๆนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ตรวจค้นอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
1: ครับแสดงว่าเข้มข้นขึ้นจริงๆนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับก็ต้องเข้มเหมือนกันฮะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องที่ท่านนายกกำชับให้ตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศนะฮะท่านนายกก็ได้สั่งการให้ตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษนะฮะแต่จริงๆก็คือบอกว่าดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาและปืนส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นปืนที่มีทะเบียนนะฮะมาก่อนเป็นปืนเถื่อนแปลกดีนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยเป็นปืนเถื่อนปัจจุบันเป็นปืนมีทะเบียน อย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนฮะที่ก่อเหตุที่เทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็ได้เอาปืนของปู่มาวันนี้ท่านนายกอบจ.นนทบุรีก็ถูกปืนที่มีทะเบียนยิงเสียชีวิตนะฮะคือนายกก็ห้ามทุกคนพกอาวุธปืนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย2ครั้งเนี่ยแม้จะไม่ติดต่อกันเว้น2วันเนี่ยก็จะต้องมีการกันกรองระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับส่วนการดำเนินการต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นต่อไปนะฮะเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเ
3: ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชนะครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับการจัดงานวันแม่ในครั้งนี้นะครับความเป็นมาอย่างไรแล้วก็รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีแนวทางอย่างไรนะครับ
2: ครับ
1: พูดคุยกันเลยครับกับร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
2: ครับท่านครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติของทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับความเป็นมาในการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงครับ
9: ครับขอบคุณครับผมขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะครับด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมกรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับได้จัดงานวันแม่แห่งชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ปวงชนชาวไทย เรียกขานพระองค์ท่านว่าแม่ของแผ่นดินนะครับเราจัดมาตั้งแต่ปี2119จนปัจจุบันนี้51ปีครับผมครับ
1: ครับความสำคัญในการจัดงาน

0: แห่งชาติและการจัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระราชสวนีให้สภาเราเนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ตลอดระยะเวลา51ปีนี้ครับ
1: ครับในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้ครับมีการจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับเวลาสถานที่ในการจัดงานเป็นยังไงครับ
0: ครับการจัดวันแม่แห่งชาตินะครับเราถือวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่แห่งแผ่นดินของเราเนี่ยครับเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งจัดที่เมืองทองธานีครับผมครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนี่ยเห็นว่าเราได้มีการคัดเลือกด้วยใช่ไหมฮะมีหลักเกณฑ์ยังไงฮะ
0: ครับผมครับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยตามพระราชสวนีของพระพันปีหลวงเนี่ยซึ่งมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเสด็จพระราชดำเนินไปต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเราเนี่ยท่านได้เห็นว่าแม่บางคนเนี่ยนะครับ ไม่ได้ผ่านการศึกษาแต่ท่านเนี่ยนะครับมีความมานะขยันหมั่นเพียรอดทนในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ประสบความสำเร็จหลายคนดังนั้นการคัดเลือกแม่ดีเด่นในชาติเนี่ยพระองค์ท่านอยากให้เป็นปริญญาแห่งชีวิตนะครับของแม่แต่ละท่านนะครับเราจัดแม่แต่ละประเภทเนี่ยเราการคัดเลือกแม่แต่ละปีเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกหลายประเภทนะครับตั้งแต่แม่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินั่นหมายถึงแม่ที่ประสบความสำเร็จแล้วเลี้ยงลูกดีแล้วท่านก็บำเพ็ญประโยชน์ด้วยตนเองอีกประเภทหนึ่งก็คือแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์เมื่อแม่เลี้ยงลูกมาลูกเติบใหญ่ประสบความสำเร็จก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่มามะขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ที่อย่างเช่นกับเรียนนะครับบางทียากจนแต่ก็อดทนเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่ได้ดิบได้ดีนะครับแม่เกษตรกรเนี่ยกระทรวงการเกษตรกรมการเกษตรเนี่ยเขาคัดเลือกมาให้เราสิ่งสำคัญปีนี้สมเด็จพระเทพเราเนี่ยครับที่มีพระเมตตาต่อพี่น้องทหารตำรวจผู้เสียสละอาสาสมัครที่เสียสละเสียชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยบ้านเราเนี่ยมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นของผู้เสียสละอีกประเภทหนึ่งด้วยครับ
1: ครับก็มีหลากหลายเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกหลากหลายประเภทนะครับซึ่งนอกจากในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแล้วนะครับก็ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของทางสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยความเป็นมายังไงบ้างครับมีดอกมะลิผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี้บ้างครับ
0: ครับขอบคุณครับเมื่อพระพันปีหลวงเราเนี่ยครับแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยมีพระราชวินิจฉัยให้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติแล้วเนี่ยและมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติทุกปีวันที่12สิงหาคมเนี่ยดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะครับจะเห็นนะครับเมื่อถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของสภาสังคมสงเคราะห์ซึ่งผลิตโดยพี่น้องคนพิการกลุ่มแม่บ้านชุมชนนะครับที่นำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจำหน่ายนะครับการมาจำหน่ายเพื่ออยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยนะครับนำผลิตภัณฑ์เป็นดอกมะลิเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่เนี่ยไปกราบคุณแม่ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับเพราะแม่เราเนี่ยเลี้ยงเรามาเนี่ยท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยอยากให้ลูกทุกคนนำดอกมะลิที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่ไปกราบแม่และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพี่น้องคนพิการและกลุ่มแม่บ้านเนี่ยได้มีอาชีพแล้วยังมีรายได้เนี่ยนะครับนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสรวมเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดจะได้เรียนหนังสือกันด้วยครับ
2: ครับอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่ในปีนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนอุดหนุนดอกมะลิวันแม่กันครับ
0: ครับก็จะเห็นว่าวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นวันแม่แห่งชาติแต่อยากกราบเรียนนะครับว่าลูกๆนะครับแสดงความรักต่อแม่ได้ทุกวันนะครับเพราะแม่เราเนี่ยเหมือนพระในบ้านก็อยากให้ลูกๆนะครับแสดงความรักต่อแม่แสดงความกตัญญูต่อแม่และสิ่งที่อยากจะกราบเรียนก็คืออยากให้ลูกๆเนี่ยนะครับอย่าทำให้แม่เสียใจนะครับอย่าทำให้แม่เสียใจเพราะแม่เนี่ยไม่ได้หวังอะไรจากเราแม่เลี้ยงเรามาเนี่ยเพียงอยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีของสังคมมีอาชีพที่มั่นคงนะครับสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เชิญชวนนะครับรักแม่ได้ทุกวันอย่าอายที่จะรักแม่
1: ครับ
0: และวันที่12สิงหาคมนี้นะครับ

0: ไปร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่ที่เมืองทองธานีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แก่แม่ดีเด่นและลูกกตัญญูครับผมครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับน
2: ี่
1: คือเรื่องของการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: ครับในส่วนของการกราดยิงนะครับที่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกับทางในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็เป็นเรียกว่าหน่วยงานที่จะต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับก็จะมีการเสนอมาตรการต่างๆนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและก็สิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษานะครับแล้วก็มีการยกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็นำโดยศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับร่วมกับทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการเตรียมนำ6มาตรการความปลอดภัยนะครับในการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ11สิงหาคม2569ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติการนำอาวุธและสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะมีการพิจารณาความเห็นชอบนะครับจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับโดยประกาศดังกล่าวเนี่ยจะมีการกำหนดอาวุธและก็สิ่งของอันตรายเข้ามาในภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนนะครับพร้อมให้ครูที่จะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็มีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรหรือว่าต้องสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในโรงเรียนได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับคุณประเสริฐก็บอกว่าสำหรับแรงจูงใจในการเกิดเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศรินนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการก็ขอให้ประชาชนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการนำเสนอที่ค่อนข้างบิด

0: เรียกความสนใจจากในสื่อโซเชียลนะครับเพราะว่า
1: คนเดี๋ยวนี้น่ากลัวเนาะ
0: คือ
1: ทำในสิ่งที่แค่ยอดไลค์เท่านั้นหรอ
0: ครับ
1: แล้วเขายอมที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกบิดเบือน
0: อ
1: ย่างนั้นเลยหรอ
0: กลายเป็นว่าจริงๆเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายด้วย
1: ผิดกฎหมายฮะ
0: ครับ
1: มันพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เข้าคุกนะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราจะติดตามข่าวสารติดตามจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือจากทางการนะครับจากทางรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าท่านรองนายกยศชนันเนี่ยที่ดูแลกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้นะครับจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือว่าจากทางเจ้าที่ตำรวจเท่านั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ฟังดูแล้วผมก็หดหู่จิตใจนะฮะคนเดี๋ยวนี้ต้องการยอดไลค์ถึงขนาดที่จะต้องทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ครับ
1: รู้ไหมฮะว่าเวลายอดไลค์มันขึ้นมาแล้วตัวเองติดคุกเนี่ยมันคุ้มกันไหมฮะ
0: ครับมันไม่ได้คุ้มนะ
1: มันไม่คุ้มนะฮะ
0: ครับ
1: เออนะนะเออที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่กรุงเทพนะฮะ
0: ครับ
1: เทพศิรินทร์กรุงเทพเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดนะฮะทางโรงเรียนนะครับก็มีเครื่องสแกนโลหะนะฮะเครื่องสแกนโลหะที่เราเห็นเป็นแท่งๆเนี่ยเวลาไปสนามบินจะเห็นใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ใช้ที่มันเป็นแท่งๆคล้ายๆกระบองเนี่ยแหละคอยสแกน
0: ค
1: อยสแกนตรวจจับโลหะนะฮะก็เอาเครื่องนี้แหละมาตรวจสแกนโลหะจากกระเป๋านักเรียนนะฮะที่เข้าเรียนนะฮะอันนี้คุณครูเขาก็นำมาใช้แล้วก็ในภาพเนี่ยผมเห็นจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีน้องๆเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็มาช่วยคุณครูสแกนด้วยใช้เครื่องสแกนโลหะนะฮะตรวจกระเป๋านักเรียนทุกคนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะป้องกันการนำวัตถุอันตรายเข้ามาในพื้นที่นะฮะอันนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนะฮะอันนี้ทำเองนะครับ
0: อ
1: ันนี้ทำเองนะฮะแต่ต้องดูว่าแนวทางของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยจะมีแนวทางอะไรที่จะออกมานะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ไม่อยากจะไปทำให้ภาระของคุณครูเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้ามันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลและความจำเป็นเนี่ยก็ต้องเพิ่ม
0: ก็ต้องด้วยนักเรียนด้วยแล้วก็ตัวความปลอดภัยของคุณครูด้วยแหละนะครับเพราะว่าภาพข่าวที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มันก็สูญเสียไปทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับ
1: ถ้าดูไทม์ไลน์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันคือเราจะไปตีทั้งหมดก็ไม่ได้บอกว่าคนทั้งเจนซีเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ถูก
0: ไม่ได้
1: คือมันต้องเป็นรายกรณีไปแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นรายเฉพาะกรณีเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยได้สังหารเนี่ยปู่ย่าก่อนนะฮะแล้วมาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็เรียนไปหนึ่งคาบ
0: ครับ
1: พักแล้วถึงจะก่อเหตุคือคนที่สามารถที่จะดำเนินการอย่างแบบนี้ได้เนี่ยคือจิตใจจะต้องมีการวางแผนเตรียมการแล้วก็อะไรหลายอย่างการยิงแม่นยำการบรรจุกระสุนทำได้เนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยสั่งสมมาเนี่ยจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องไปดูนะฮะว่ามูลเหตุเกิดจากอะไรนะฮะแต่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติแต่ผมบอกเลยไม่ใช่สถานการณ์ปกติถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะไปยิงปู่ย่าที่บ้านแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เข้าเรียนหนึ่งคาบแล้วถึงก่อเหตุเนี่ยเออ
0: ครับ
1: คือมันก็เรื่องของสังคมอะว่าเราจะมีแนวทางในการดูแลเด็กยังไงเดี๋ยวนี้เด็กเครียดมากขึ้นนะฮะ
0: ครับ
1: สมัยผมเนี่ยยังจะมีเวลาไปเที่ยวไปนั่นนี่โน่นนั่นเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมฮะ
0: ครับ
1: เออคือความเครียดแล้วก็ความคาดหวังแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยในสังคมเนี่ยมันก็ทำให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยมีความเครียดมากขึ้นมีโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การก่อเหตุที่เราไม่คาดคิดนะฮะแต่ถ้าเกิดไปดูที่ต่างประเทศต่างประเทศมันเคยเกิดขึ้นมานานมากแล้ว 10-20 ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเหตุกราดยิงเกิดขึ้นต่างประเทศเขาแก้ไขยังไง คือต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีแนวทางในการแก้ไขเพราะว่าเขาดูว่าความปลอดภัยต้องเริ่มจากพื้นที่ในบ้านเพราะอาวุธปืนเนี่ยที่ถูกนำมาก่อเหตุในสถานที่ต่างๆสถานศึกษาเนี่ยมันเกิดจากการเก็บที่ละหลวมดังนั้นผู้ปกครองหรือว่าผู้ครอบครองอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีพื้นที่จัดเก็บเนี่ยตามมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะสหรัฐอเมริกามลรัฐในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายในการจัดเก็บอาวุธปืนอย่างปลอด

0: ภัยนะครับเพราะว่ากำหนดให้เจ้าของปืนเนี่ยต้องจัดเก็บอาวุธปืนในลักษณะที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้หากละเลยเปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนนำปืนออกไปใช้เจ้าของปืนต้องรับโทษทางอาญาพูดง่ายๆคือเจ้าของปืนต้องติดคุกนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือกฎหมายของต่างประเทศกฎหมายไทยยังไม่มีการบังคับใช้ไม่มีกฎหมายตรงนี้เลยนะฮะอาจจะต้องมีการพิจารณา
1: เรื่องของ
0: กฎหมายนะเพราะผมมองว่าจริงๆกฎหมายประเทศไทยไม่ได้แย่นะฮะแต่มันขาดเรื่องของการบังคับใช้อย่างจริงจังและที่สำคัญเนี่ยจะไปโทษเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะละหลวมในการบังคับใช้ไม่ได
1: ้
0: ประชาชนคนไทยไม่เคารพกฎหมาย
1: ครับ
0: ไม่เคารพกฎหมาย
1: ครับ
0: ชอบฝ่าฝืนกฎหมาย
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ชอบย้อนสอนรู้ไหมว่ามันผิด
1: ก็ยังทำ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ไปดูง่ายๆฮะแถวรังสิต
1: อ
0: ่ะเต็มไปหมดเลยฮะ
1: ฝั่งนวนคร
0: เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอย่างเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: ประชาชนคนไทยบางส่วนไม่เคารพกฎหมาย
1: ละเลย
0: รู้ว่ามีกฎหมายบังคับใช้แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทำได้นี
1: ่เอาสบายมันก็เขาว่า
0: ใช่ใช่คือตรงนี้แหละมันเป็นข้อที่เราไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นเขามีความรับผิดชอบใช่ไหมฮะประเทศอื่นเขาเคารพกฎหมายประเทศไทยเนี่ยเรื่องของความเคารพกฎหมายแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยเรายังต่างกับเขานะฮะนี่คือต้องไปดูเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับพื้นที่บ้านควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการผู้ที่จะมีทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยครอบครองอาวุธปืนต้องใช้ความระมัดระวังแล้วกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บในครัวเรือนนะฮะไม่ว่าจะเป็นใส่ไว้ในตู้เซฟหรือตู้อะไรก็ได
1: ้
0: ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้หากปล่อยปละละเลยเนี่ยเจ้าของปืนเนี่ยจะต้องรับผิดในทางอาญาก็คือติดคุกนั่นเองอันนี้คือต่างประเทศประเทศไทยถ้าจะมีกฎหมายอันนี้เนี่ยมีการแก้ไขมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะไปดูเรื่องของ
1: หัวสว
0: ไหมหัวสวกันบ้างนะครับจริงๆหัวสวเนี่ยมันเป็นกระแสมากเลยนะฮะเพราะว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะพ
1: ร
0: รคประชาชนทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเฟสติวัลเขาจะมีงานของเขา
1: เ
0: รื่องของการหัวสวนะทำให้เป็นกระแสนะครับรู้สึกจะ 3-4 ครั้งแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ในการที่เขา
2: เรื่องมันเงียบใช่ไหม
0: ออกมาวิพากษ์ใช่ออกมาวิพากษ์คนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเฮ้ยจริงๆทำทีเดียวให้มันจบก็ได้ไม่ใช่หร
1: อ
0: แต่ว่าคือดูแล้วในแนวทางของการสื่อสารแล้วเนี่ย คือทางพรรคประชาชนก็ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยถูกตีแผ่กันอย่างต่อเนื่องบางทีเป็นการนำเรื่องเก่าเนี่ยมาเล่าใหม
1: ่
0: นะครับเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ยลืมเลือนนะครับแต่ถ้าเกิดดูไทม์ไลน์ของคดีแล้วเนี่ยกกต.บอกว่าสิงหาคมนี้นะฮะนับถอยหลังไปก็อีก20วันเนี่ยผลการพิจารณาของกกต.เนี่ยว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปสอบสวนสืบสวนเป็นยังไงเนี่ยก็คงออกมานะครับแต่ระหว่างนี้พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มีการให้ข่าวอย่างต่อเนื่องและตีแผ่ให้กับสังคมได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องว่ามันมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงและก็มีกระบวนการขั้นตอนกันอย่างไ
1: ร
0: นะฮะอันนี้คือทางพรรคประชาชนที่เขามีเฟสติวัลว่าเขามีงานอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเรื่องของการหัวสวอะไรยังไงครับแต่ปรากฏว่านะครับก็มีการพาดพิงนะครับแฉหลักฐานออกมาเรื่อยๆบอกว่ามีการโอนเงินจำนวน9ล้านบาทนะครับจากท่านหนึ่งนะให้กับกกต.นะฮะเรื่องนี้นะฮะคุณสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยครับชี้แจงกรณีที่คุณภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวพาดพิงว่ามีการโอนเงินกว่า9ล้านบาทให้กับกกต.จังหวัดอำนาจเจริญช่วงการเลือกส.ว.ปี67นะฮะยืนยันว่ากกต.หรือ DSI ไม่เคยเรียกให้ไปชี้แจงเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลเอกสารเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งที่มาอย่างชัดเจนไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือมีการคาดการณ์กันไปเองนะฮะและยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีเอกสารที่นายพัทรพงษ์สุภอักษรหรือทนายอ่านมอบให้กับคุณภริษฐ์อ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในกับกกต.ฮะขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่ย้ำครับว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนจริงๆก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะขอให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายที่มีความขัดแย้งในพื้นที่เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงระบุครับว่าก ระบวนการตรวจสอบของกกต.ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนมีมติว่าบุคคลใดกระทำความผิดหรือไม่ได้กระทำความผิดจึงควรรอผลจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นะฮะพูดง่ายๆคุณสุขสมรวยบอกว่าหลักฐานที่คุณพฤทธิ์ออกมาเนี่ยเปิดเผยที่ได้มาจากทนายอ่านอีกทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้ข้อเท็จจริงที่รอบด้านนะครับก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังประชาชนเนี่ยระมัดระวังในการเสพข้อมูลนะครับก็คือยืนยันความบริสุทธิ์และรอผลจากกกต.อีกทีหนึ่งนะฮะ
1: ครับอันนี้เป็นฝั่งจากทางภูมิใจไทย
0: ผู้ที่ถูกกล่าวหา
1: ครับ
0: นะครับแต่คนที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้นะฮะเตรียมฟ้องไปที่เรียบร้อยแล้วคุณสุขสมรวยยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะฟ้องแต
1: ่
0: ก็ชี้แจงก่อนนะครับชี้แจงก่อนว่าเอกสารนั้นจริงเหรออ
1: ืมนะครับก็เป็นในเรื่องของหัวสวนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะว่าพรรคประชาชนไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายนะครับเพราะว่าแม้ว่าการที่สวจะมีการดำรงตำแหน่งมายาวนานกว่า2ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องหัวสวยังไม่จบไม่สิ้น
0: อีก2ปีจะหมดวาระครับ
1: ครับ
0: นะครับอีก2ปีจะหมดวาระฮะ
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับไปติดตามในเรื่องของน้ำท่วมดีหน่อยไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้หลากหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานเองก็ได้รับผลกระทบนะครับ
0: นครพนมเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงเมื่อวันก่อนบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมหนักสาหัสพอสมควรนะฮะพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยเทศบาลแล้วก็กลางเมืองเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าจมบาดาลไปนะตั้งแต่เมื่อวันศุกร
1: ์ครับที่อำเภอบ้านแพงนครพนมเนี่ยก็น้ำโขงล้นท่วมทะลักแล้วนะครับท่วมเข้าในพื้นที่ของบ้านเรือนประชาชนนะครับตอนนี้ในส่วนของทางกรมทหารพรานที่21นะครับก็มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการระดมสรรพกำลังในการอพยพชาวบ้านออกมาก่อน
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เฝ้าติดตามกันนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติออกมาเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในช่วงฤดูฝนนะครับแปลว่าภาพรวมของกรุงเทพในปีนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ในระดับน่าพอใจนะครับปริมาณฝนแล้วก็ผลกระทบน้ำท่วมน่ะต่ำกว่าในหลายช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางกรุงเทพเองก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็ไม่ได้หยุดดำเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแต่อย่างใดเพราะว่าก็มีการมองในเรื่องของกรณีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมรับมือโดยเฉพาะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตใกล้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะพื้นที่คูน้ำวิภาวดีนะครับก็เป็นหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างในบางช่วงนะครับก็อาจจะต้องมีการปิดกั้นการเบี่ยงทางน้ำเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของความก่อสร้างให้เกิดขึ้นไปอย่างโฟลนะครับอย่างให้มันสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการดูในเรื่องของกระทบที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณริมฝั่งของวิภาวดีรังสิตนะครับนอกจากนี้เองนะครับพื้นที่รถไฟฟ้านะครับก็ยังมีการปิดประตูระบายน้ำยังมีการทำดำเนินการที่ยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าทางกรุงเทพเองก็มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของกรณีถ้าสมมติเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีการดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับในการใช้เครื่องสูบน้ำมาทดแทนตรงนี้นะครับเสริมศักยภาพในการที่จะทำให้น้ำเนี่ยสามารถเรียกว่าระบายออกไปได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็จะใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยในเรื่องนี้แทนนะครับแล้วก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆทั้งในโดยรอบของ50เขตของกรุงเทพมหานครต่อไปด้วยครับ
0: นะคือปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะฮะคือฝนมันน้อยพูดกันตรงๆอ่ะ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญ
0: คือฝนมันน้อยกว่าปีที่แล้วในพื้นที่กรุงเทพนะฮะไม่ได้พูดถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะเดี๋ยวคนจะมาด่าบอกน้อยยังไงตกกันสาหัสสากันนะฮะ
1: ท่วมอยู่เลยใช่ไหม
0: คือพื้นที่กรุงเทพเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะฝนน้อยกว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็เลยง่ายมากยิ่งขึ้นปกติเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยมักจะมาถึงถนนวิภาวดีรังสิตแต่จริงๆวิภาวดีรังสิตไม่ได้ท่วมนะครับ
1: ครับ
0: มาจากรัชดาพระราม9แถวหน้าศาลอาญาแถวหน้าศาลแพ่งแถวนั้นแหละ
1: ครับ
0: พอมันท่วมตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไขค่อนข้างยาก
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นจุดแอ่งกระทะ
1: ครับ
0: พอมันติดตรงนั้นทีปุ๊บเนี่ยนะมันพันยาวมาถึงรัชดาลาดพร้าวพระราม9แล้วก็วิภาวดีรังสิต4จุดเนี่ยเป็น4จุดคลาสสิกที่มันเกิดขึ้น
1: ค
0: ือถ้าถนนเนี่ยวิ่งไม่ได้1เลนปุ๊บมันติดพันกันหมด ครับนะฮะอันนี้คือพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าถามว่าปีนี้เนี่ยเรื่องของฝนเนี่ยมันน้อยลงมันก็เลยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำรับมืออุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันก็คือดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: แต่ถามว่าบริหารจัดการภายในเนี่ยมันดีขึ้นจริงไหมเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าจากสถิติของฝนเนี่ยมันช่วยมากกว่าม
1: ันช่วยมากกว่า
0: ถ้าเกิดเอาปริมาณฝนที่เท่ากันแล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันถึงจะพูดได
1: ้
0: ว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากสถิติตอนนี้เนี่ยก็คือถือว่า
1: ฝนน้อยลง
0: ฝนน้อยลงนะฮะมาดูเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับสั้นๆฮะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะฮะที่ดูแลนะครับสทนชนะครับก็บอกว่าการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบนะครับให้ตนเองเนี่ยไปกำกับดูแลในพื้นที่นะครับก็เตรียมพร้อมนะรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานแล้วระบุที่ผ่านมานะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีติดตามเรื่องของแม่น้ำโขงด้วยแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับจะขึ้นจะลงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวนะฮะต้องอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาด้วยนะฮะอันนี้ก็มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะ
1: ครับส่วนทางคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับก็มีการถกใน8จังหวัดภาคตะวันออกในการวางแผนรับมือครับสำหรับน้ำท่วมเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปจันทบุรีเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนน้ำก็
0: ฝน8แดด4นะฮะแถวนั้นนะฮะตกตลอดเวลา
1: ผมก็งงว่าประมาณบ่ายโมงถ้าไปบ้านเราเนี่ยแดดจะแรงมากนะครับแต่ว่าที่ฝั่งนั้นไม่มีแดดเลย
0: แถวนั้นนะฝน8แดด4ต้องมีเครื่องอบผ้าเพราะว่าอากาศชื้นมากผ้าเนี่ยไม่ค่อยแห้งหรอกฮะเป็นเชื้อรากันเยอะแต่ถ้าจันทบุรีถ้าใครไปเนี่ยจะรู้ดีฮะ
1: ครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าทางคุณสุชาติเองเนี่ยก็มีการประชุมนะครับในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีการเชิญท่านผู้ว่านะครับจาก8จังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งชลบุรีนะครับฉะเชิงเทราตราดนครนายกปราจีนบุรีนะครับระยองแล้วก็จันทบุรีรวมถึงสระแก้วด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็มาถกปัญหาในครั้งนี้กันเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยตอนแรกเราจะเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวลเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าหลังจากที่พอมีพายุแต่ละพื้นที่มาช่วยเติมน้ำต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมามีสภาพที่เริ่มพอที่จะมีน้ำ
0: สมดุลมากขึ้น
1: ครับนะฮะตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลเรื่องชลประทานนะครับแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของด้านที่จะต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคนะครับดูแลทุกส่วนนะครับเพราะว่าทางในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านสุชาติเองก็เป็นคนควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ติดตามเฝ้าระวังดูแลในเรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องจักรกลแผนเผชิญเหตุต่างๆเพื่อที่หากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับส่วนที่ชลบุรีนะครับทางผู้ว่านฤทธ์นะครับก็ได้มีการร่วมประชุมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับในการดูแลอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง11อำเภอแล้วก็รวมถึงเมืองพัทยาด้วยก็เตรียมรับมือสถานการณ์ให้ครบรอบด้านนะครับทางคุณสุชาติเองก็เน้นย้ำนะครับว่าให้ทุกจังหวัดแล้วก็ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งกรมใดกรมหนึ่งที่ต้องมาดูแลในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าให้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ EEC นะมีโรงงานหลากหลายที่เกิดขึ้นในฝั่งทางภาคตะวันออกนะครับก็เตรียมพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่ครับ
0: ครับไปดูเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันบ้างนะครับอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณนะครับก็คือคุณเอกนิตินีทันประภาสนั่นเองนะฮะที่จะต้องดูเรื่องนี้นะฮะส่วนทางด้านของเจ้ากระทรวงฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการรับทราบในประเด็นนี้แล้วนะครับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายโคเปนะฮะภายใต้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับส่วนเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนแหละก็จะใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าตังค
1: ์ฮ
0: ะเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการนะครับรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมดเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือกับกระทรวงการคลัง อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะมีการร่วมจ่ายกันอย่างไรนะครับแนวทางก็น่าจะเหมือนครั้งแรก
1: ครับ
0: นะฮะว่าในสมัยลุงตู่นะฮะชื่อโครงการอะไรนะ
1: เราเที่ยวด้วยกัน
0: เราเที่ยวด้วยกัน
1: ครับ
0: หน้าตาก็น่าจะเป็นแบบนี้คำถามคืออ้าวแล้วทำไมมาออกในช่วงของการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นนะฮะกรีนซีซั่นก็คือ
1: ฤดูฝน
0: ฤดูฝนแต่จริงๆอ่ะเอาภาษาบ้านๆเลยนะ
1: ครับ
0: ในช่วงโลซีซั่นน่ะแหละฤดูการท่องเที่ยวซบเซาเราเปลี่ยนคำไปอย่างนั้นน่ะแหละจริงๆคือการท่องเที่ยวซบเซาเราต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวไงครับถ้าเกิดเรามาฮิตกันเนี่ยในช่วงของการท่องเที่ยวที่มันบูมหรือว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: ตอนนี้การท่องเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยมันหน้าฝนและการท่องเที่ยวซบเซาเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยนโยบายไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับต้องติดตามดูว่าแนวทางต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรเกิดขึ้นแน่เกิดขึ้นแน
1: ่
0: เพียงแต่ว่ารูปแบบจะร่วมจ่ายกันอย่างไรนะฮะด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี
1: ้
0: จะช่วยเรื่องของค่าที่พักอาหารอย่างเดียวพอไห
1: ม
0: ต้องค่าน้ำมันด้วยนะฮะเพราะคุณไปเที่ยวใกล้ๆเนี่ยคุณก็โดนเข้าไปสมมติชลบุรีนะฮะ 2-3,000 แล้วนะครับค่าน้ำมันจากกรุงเทพฮะ
1: ใช
0: ่ต้องไปดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดูเงื่อนไขกันฮะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรครับ
1: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ็กทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลัก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
12: แม่แพทย์ประเสริฐโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตซึ่งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
13: นายสุปิยันต์แดมเมลงในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทางนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
15: คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปี ไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186
16: สวัสดีค่ะพ
17: ่
16: อ
17: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะ หยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
16: โอ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะเอ๊ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย
18: ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริง
19: ๆสุราเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
20: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
21: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
22: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
23: คาร์บอนเครดิตเป็นกลไกสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยองค์กรที่ปล่อยก๊าซต่ำกว่าเกณฑ์สามารถนำส่วนต่างไปจำหน่ายให้ผู้อื่นได้ช่วยให้ผู้ซื้อชดเชยการปล่อยลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมขณะที่ผู้พัฒนาโครงการมีรายได้เพิ่มเพื่อนำไปลงทุนในพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรการลงทุนและการจ้างงานในเศรษฐกิจสีเขียวด้านกฟผ.มีบทบาทขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนเครดิตไทยผ่านโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจทีเวอร์เช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำพร้อมตรวจประเมินและออกใบรับรองพลังงานหมุนเวียน REC ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ภาคธุรกิจใช้ยืนยันการใช้พลังงานสะอาดสนับสนุนประเทศไทยสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
24: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
25: ไท
14: กสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เนี่ย
0: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสทชลบุรีของเรานะคะวันนี้ค่ะอยู่กับฟิล์มณัฐยาโทธกานัน
1: ครับผมณัฐิกงจ้อยครับ
0: ค่ะก็สารพันฟังให้รู้วันนี้นะคะมาพูดคุยกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ 9:23 นาทีค่ะช่วงเวลานี้ก็ตื่นเช้าแล้วทานข้าวเช้าแล้วนะคะพี่ทีพร้อมเริ่มงานอย่างกระฉับกระเฉงนะคะแล
1: ้
0: ว
1: ก็สมองมาก
0: ใช่แล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการใช้โครงการคนละครึ่งพาส60-40หมดหรือยัง
1: คนละครึ่งพาสยังเดือนนี้
0: ยังลืมหรือเปล่าว่าต้องใช้
1: ใช้ไป1ครั้งละ
0: ค่ะอีก 1,000 บาทนะคะที่ต้องใช้เนาะ
1: ใช่บางทีเราก็เลือกไง
0: เลือกว่า
1: จะใช้กับร้านไหนที่เราชอบอะไรแบบนี้
0: ค่ะแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวันนะคะ
1: บางเดือนอย่างเดือนที่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันก็ยังมีร้านที่อยากไปแต่ว่าเอาไปใช้ดูอัตราใช้ไปหมดละ
0: อ้าว
1: อะไรอย่างเงี้ยแม่
0: พอเดือนนี้ก็เลย
1: ต้อง
0: เก็บไว้ใช้แบบนี้นะคะ
1: ก็แล้วแต่ละท่านจะวางแผนบางคนก็ใช้ได้ก็ใช้ไปเลยก็ไม่ว่าอะไร
0: ใช่ค่ะก็ใช้ให้มันหมดไปซะเดี๋ยวจะลืมไงเพราะว่าพอครบสิ้นเดือนแล้วเนี่ย 1,000 บาทนี้ก็คือจะตัด10นะคะแล้วก็ไปเริ่ม 1,000 ที่เดือนใหม่เลย
1: ฟิล์มว่ามีคนใช้ไม่หมดมั้ย
0: น่าจะมีนะเพราะว่าลืมบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้นะบางทีก็แบบ
1: พี่ต้องบอกเคารพหัวจิตหัวใจ
0: เออน
1: ะบางคนบอกเฮ้ยก็แบบ5วันแรกก็หมดแล้วหรือเปล่า
0: ถูก
1: 1,000 บาท
0: ของฟิล์มนี่คือเนี่ยภายใน2สัปดาห์แรกเนี่ยต้องหมดให้ได้เพราะว่ากลัวไม่ได้ใช้เงิน
1: กลัวลืมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะพอลืมแล้วมันเสียดายเฮ้ยแบบถึงแม้ว่าจะต้องมีเติมเงินของเราไปส่วนนึงนะแต่เราก็รู้สึกว่ามันได้ความคุ้มค่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ตุนข้าวสารตุนน้ำมันนะ
1: บางคนอาจจะแบบคล้ายๆกับพี่ก็ได้บางสินค้าบางประเภทที่แบบราคาค่อนข้างสูงอย่างกับผลไม้บางอย่างเนี่ยอยากจะกินจังเลยองุ่นเนี่ยมันโลละ300แต่ว่าถ้าลำพังเงินตัวเองไงก็
0: เสียดายนะ
1: ไว้ก่อนเสียดาย
0: ย้ำคิดย้ำทำ
1: แต่ว่าพอมีตรงนี้ปั๊บเอาว่าลองกินสักทีนึง
0: ใช่ไหมของฟิล์มนี้ก็จะเป็นทุเรียนแบบว่าโลละ100กว่าบาทนะ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้เสียดายว่ามาช้าไปนิดนึงถ้าเกิดมาช่วงที่แบบว่าโครงการมาช่วงที่เป็นหน้าผลไม้พีกๆนะทุเรียน
1: ปีนี้ก็ไม่แพงอ่ะทุเรียน
0: ไม่แพงค่ะ
1: ขึ้นหมดแล้วทุเรียนใต้ขึ้นมาก็
0: 100นึง
1: ราคาแบบประมาณเหมือนกับทุเรียนทางภาคตะวันออกเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็แล้วแต่นะไปเลือกใช้กันแต่ก็เตือนกันไว้นะคะว่าอย่าลืมใช้ค่ะเพราะวันนี้ก็วันที่11แล้วนะคะก็รีบใช้กันได้ค
1: ่
0: ะ
1: พี่เพิ่งใช้ไปครั้งเดียว
0: รีบไปใช้ก็วันนี้เดี๋ยววันนี้เตรียมใช้เลยเดี๋ยวน้องๆหาเรื่องให้ใช
1: ้อะงั้นนะ
0: นะคะทีนี้มาเข้ามาสู่เรื่องของรายการนะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของดนตรีพินาทีค่ะเพราะว่า
1: เขามีคำกล่าวนะฟิล์ม
0: ยังไงคะ
1: ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคน ชอบคนไหน อันนี้เป็นก่อนใครแต่งฟิล์มจำได้ไหม
0: โห oh, ไม่รู้เลยเรื่องนี้ตอนเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน
1: จะบอกว่าแต่ว่าก็มาตั้งใจทีหลังหรือก็เหมือนเดิม
0: ค่ะใช่เหมือนเดิมเรื่อยๆมานั่นแหละ
1: มันเคยมีคำกล่าวไง
0: ค่ะ
1: พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันพี่ก็ไม่ตั้งใจเรียนเหมือนกันใครที่ตั้งใจเรียนลองนึกลองคิดตอบคำตอบไว้ในใจใครพูดอันนี้เอาไว
0: ้
1: ใครท่านใดประพันธ์เอาไว้ดีกว่านะครับดนตรีถือว่าเป็นอะไรที่แบบชโลมจิตใจเยียวยาจิตใจปรุงจิตใจแล้วก็แบบทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นมาได้ก็มีนะ
0: ใช่
1: แล้วแต่หลากหลายบางคนที่เศร้าอยู่แล้วไปฟังดนตรีเศร้าหนักก็ไปอีกช
0: ี
1: วิตอะไรมันจะขนาดนี
0: ้นะ
1: แต่บางคนที่เศร้าก็อยากฟังอะไรที่มันแบบให้กำลังใจ
0: ใช
1: ่
0: ให้มันแบบฮีลใจ
1: ก็ได้นะครับบางคนมีความรักโลกเป็นสีชมพูอยู่แล้วไปฟังเพลงรักเข้าไป
0: โอ้ยโลกทั้งใบ
1: นะหมดนี่ตอบไปก็เลยทีเดียว
0: คือ
1: ก็แล้วแต่กรณีบางครั้งก็ใช้ในโอกาสที่เป็นงานเศร้า
0: ใช่
1: เห็นไหมก็มีดนตรีที่แต่งมาเพื่อประกอบบรรยากาศเศร้าๆก็มีนะ
0: ในทุกวาระทุกโอกาสนะ
1: บางคนนอนไม่หลับ
0: ค่ะฟังเพลง
1: ดนตรีที่แบบเฮ้ยทำให้แบบสบายใจนอนหลับขึ้นมาได้อีก
0: ใช่พี่นันทีฟิล์มมีช่วงหนึ่งที่นอนไม่ค่อยหลับนะ เปิดเพลงกล่อมเด็ก
1: หลับ
0: ลาบ
1: รู้ไม่หลับ
0: ลาบลาบเปิดเพลงกล่อมเด็กนะซึ่งมันก็เป็นเสียงแบบดนตรีอ่ะเสียงเปียโน
1: ต้นตระกูลไทย
0: เอ้ยไม่ใช่มันเป็นเสียงเปียโนนะ
1: เออติ้งแนวอะไร
0: ใช่แต่ก็คือลองมาหลายๆแบบแล้วบางคนเขาบอกว่าฟังเสียงอะไรปลาวานเหรอเสียงวานร้องก็เปิด YouTube
1: ร้องยังไงมันร้องยังไง
0: เออนั่นสินะก็คุณผู้ฟังก็ไปลองเปิดดูนะคะ YouTube เพราะว่าจะร้องให้ฟังก็ไม่ได้ละแล้วก็ก็เปิดเลือกเพลงกล่อมเด็กก็ลองฟังดูว่าอายุเท่านั้นขนาดนี้แล้วเนี่ยเปิดเพลงกล่อมเด็กเนี่ยจะหลับอยู่ไหมก็ยังหลับนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ช่วงทำนองด้วยนะว่าจังหวะไหนนะว่าเราเลือกฟังเพลงกล่อมเด็กแนวไหนใช้เครื่องดนตรีประเภทไหนบางคนก็เลี้ยงเด็กนะเบบี้โมซาร์ทอะไรก็เปิดเข้าไปนะ
1: บางคนนี่ใช้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องคร
0: ับ ใช่
1: เพลงให้ฟัง
0: ค่ะมีโมเมนต์แบบว่า
1: เปิดเพลงให้ลูกฟังร้องเพลงเสียงไม่เพี้ยนเลยนะ
0: จริงไหมอันนี้นะคะแล้วก็ด้วยยุคสมัยด้วยยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะก็การทำเพลงหรือว่าการที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะพี่นาทีเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะสร้างเพลงมาหนึ่งเพลงเนี่ยมันต้อง
1: เครื่องดนตรี
0: ใช่
1: หลายชิ้นมาประกอบ
0: ถูก
1: ยิ่งถ้าเกิดว่าอยากได้องค์ประกอบเยอะก็ต้องเครื่องดนตรีมากชิ้น
0: ใช่แล้วก็ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการแสดงการบรรเลงเนี่ยหลากหลายแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยก็มีอุปกรณ์ช่วยหลายอย่างเนาะแล้วก็มีช่องทางการเผยแพร่เนี่ยการสื่อสารเนี่ยยูทูบTikTok Facebook ก็สร้างช่องเป็นของตัวเองได้นะคะการที่จะเป็นนักดนตรีคนๆ นึงเนี่ยสามารถใช้เสียงตัวเองเนี่ยคิดมันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยไปประกวดตามเวทีต่างๆเขาเรียกว่ามีช่องทางการแสดงออกได้มากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้มีการได้โชว์ได้ประชันกันนะคะเพื่อให้ประชาคมโลกเนี่ยได้รู้เลยแหละว่าคนเราเนี่ยมีเสียงที่ดีมีเสียงที่ไพเราะนะคะแล้วก็ได้แสดงถึงความสามารถนั้นได้มากขึ้น
1: ครับผมที่น่าสนใจเลยก็คือดนตรีหรือว่าเสียงเพลงที่มันอยู่คู่กับคนไทยมาประจำพื้นถิ่นหลายๆพื้นถิ่นที่จะมีเอกลักษณ
0: ์ถ
1: ือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: ได้เลยนะของแต่ละพื้นที่อย่างกับทางสุพรรณเป็นไงมีเพลงชอยเพลงอีเซลลำตัดอะไรอย่างเงี้ย
0: สมัยนี้อาจจะหาชมยากนะแต่คิดว่าก็น่าจะมีชุมชนหรือว่ากลุ่มคนที่อนุรักษ์ไว้อยู
1: ่มีน้องๆเยาวชนบางกลุ่มทางสถานศึกษาที่ได้ร่วมอนุรักษ์แล้วก็สืบสานนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขอชื่นช
0: ม
1: นะเพราะว่าหายากเพราะว่าการที่จะทำเพลงพวกเนี้ยมันต้องใช้หัวคิด
0: ค
1: ือเหมือนกับคล้ายๆกับอาจจะมีพรสวรรค
0: ์
1: เพราะว่าเพลงไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องสอดคล้องคล้องจองนะทั้งวรรณยุกต์ทั้ง
0: ภาษาเน
1: า
0: ะ
1: มันต้องลงแบบลงล็อก
0: อารมณ์เหมือนสมัยนี้ก็เพลงร็อกเพลงแร็ปอะไรพวกเนี้ยนะอันนั้นก็คือเป็นการเอื้อนเอ่ยกันไปนะคะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเราก็มีงานอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับเทศกาลดนตรีต่างๆแล้วก็การประกวดการแข่งขันนะแต่ละโรงเรียนเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็มีวงดนตรีประจำโรงเรียนแบบนี้นะคะที่เขาให้การสนับสนุนเรื่องของนักเรียนเนี่ยจับกลุ่มการเล่นดนตรีมีวงเป็นของตัวเองก็เพื่อผลักดันนะส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆทั้งในจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศก็มีนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะตรงนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นดนตรีกวีศิลป์นะคะที่ก็จะมีการจัดงานกันไปก็เป็นเรื่องของการประกวดดนตรีร้องเพลงการบรรเลงวงโยธวาทิตแล้วก็การประกวดต่างๆอันนี้เนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยพิมเห็นนะพี่ทีเขาก็เริ่มให้ความ

0: เรียนจากนครราชสีมา
1: ค่ะ
0: ก็ไปได้แชมป์โลกมาโอ้โหต้องบอกว่าน้องๆมีความสามารถ
1: ใช่แล้วก็มีโรงเรียนเบนจมาราชูทิศจากจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ได้ไปเข้าประกวดเนาะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือไงนี่แหละน่าจะเป็นอันนี้นะคะ
0: เด็กไทยนี่ไม่แพ้ใครในโลกนี้เลยนะเ
1: พรา ะ
0: ว่า
1: คือคุณภาพความสามารถในการแข่งขันเนี่ย มีสูงเลยทีเดียวนะคะก็อยู่ที่ว่าเขาได้รับโอกาสได้มีความมีวินัยในการฝึกฝนแล้วก็ความตั้งมั่นเนาะที่จะไปแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ค่ะ
0: ครับผมมันเป็นจุดเด่นมันเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสของน้องๆในการที่จะใช้ต่อยอดน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเข้าศึกษาต่ออย่างน้องๆมัธยมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความสามารถทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็แล้วแต่จะเป็นศิลปะด้านการรำด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะไปใช้ยื่นไงยื่นเข้ามหาลัยโอ้ถ้าเกิดว่าได้รางวัลแบบระดับแชมป์โลกมาเนี่ยก็สามารถที่จะเล็งไปที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เน
1: าะค่ะก็เหมือนจะเป็นแบบเด็กกิจกรรมที่มีความสามารถพิเศษด้านนี้นะคะแล้วมหาวิทยาลัยก็จะแบบส่งเสริมไปในแนวทางนั้นๆด้วยนะคะอีกงานหนึ่งงานอะไรพี่นาทีงาน
0: อีกงานหนึ่งที่อังศิลา
1: ค่ะ
0: อังศิลานี่ถ้าเกิดว่าเป็นมาก่อนนู้นมาก่อนนู้น
1: นู้นโอ้โหนู้น
0: สมัยที่ยังไม่ได้มาอยู่ชลบุรีนะอังศิลานี่ก็เป็นคิดว่าเป้าหมายของคนที่มาชลบุรีแล้วต้องแวะซื้อของฝากกลับ
1: อาหารทะเลไหมหรือว่าภาพ
0: ครก
1: อร่อยครกอร่อย
0: ไม่ใช่ครกครกเนี่ยเป็น
1: ครกหิน
0: ศิลาก็มีชื่อเสียงแล้วก็ประเภทพวกอาหารทะเล
1: ค่ะ
0: ทั้งสดทั้งแห้งแหละนะครับสะพานปลาที่อังศิลาเนี่ยอันนี้คนรู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็จะมาแวะซื้อบางคนก็แวะขามานะเพื่อจะซื้ออาหารแบบพวกอาหารสดพวกกุ้งพวกปลาหมึกอะไรไปย่างหอยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปปรุงประกอบอาหารแล้วก็ไปรับทานกันที่ชายหาดบางแสนก็ช่วยประหยัดไง
1: ใช่แล้วก็เลือกสั่นได้เองด้วยเนาะหยิบจับได้เองว่าจะเอาประเภทไหนขนาดเท่าไหร่ไซส์ไหนราคาเท่าไหร่อย่างนี้มันก็คุมงบได้
0: ใช่ใช
1: ่
0: นะครับหรือจะเป็นของแห้งค่ะกลับก็แวะซื้อกลับไปบางคนโอ้กินยังไม่จุใจก็ขากลับก็แวะซื้อกลับไปทานที่บ้านกันได้ต่ออีก
1: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้บางแสนนะมีพูลวิลล่าเยอะมากแล้วเวลามาพูลวิลล่านี่มาแบบเป็นครอบครัวเป็นทริปนะเป็น10คนอย่างนี้การที่แบบจะทำอะไรกินก็เนี่ยมาสะพานปลาอังศิลาง่าย
0: คร
1: ับค่ะเขาก็ได้มีงานการทำอะไรนะเพลงชื่องานว่าเพลินเพลงเพลินศิลป์เพลินอังศิลานะคะก็จะจัดที่สะพานอ่างศิลาในวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะก็เขาบอกว่าปักหมุดความสุขริมทะเลด้วยเสียงเพลงนะคะโหอันนี้ก็ดูโรแมนติกนะเขาคาดว่าจะจัดในธีมของงานว่าดนตรีในสวนณอ่างศิลานะคะช่วงเย็นๆที่นาทีวันศุกร์ที่4กันยาก็เตรียมความพร้อมได้นะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีน้ำเก๋งฮวยนะริมทะเล
0: เข้ากันบรรยากาศดีนะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าต้องระวังเรื่องของน้ำตาลนี่ไม่เอาจริงๆฟิล์มพูดน้ำแก้หัวพี่ก็ไม่ทราบ
1: อ๋อระวังเรื่องน้ำตาลนะ
0: ใช่
1: ครับงานนี้นะคะเข้าฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ๋อที่บริเวณอ่างศิลาริมทะเลค่ะพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72,300 มหาราชตรงโค้งๆตรงนั้นใช่ไหม
0: ตรงตึก
1: ตรง
0: เขาเรียกอะไรล่ะ
1: สะพานปลาที่ยื่นออกไปกลางทะเลนะ
0: สะพานปลาเดิมนะ
1: ค่ะตรงนั้นก็ไปกันได้นะคะวันศุกร์ที่4กันยายนตั้งแต่ช่วงเย็นๆเป็นต้นไปค่ะ
0: มีอะไรดีบ้างงานนี้นะครับก็จะมีแน่นอนว่ามาทะเลก็ต้องชมคลื่น
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีทั้งเกลียวคลื่นตอนเย็นๆอย่างบรรยากาศดีมาก
1: ใช่ดีมากแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะมาชมพระอาทิตย์ตก
0: ครับ
1: มีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็สินค้าท้องถิ่นค่ะ อย่างที่บอกไปทั้งของสดแล้วก็ของแห้งนะคะพร้อมไปกับการฟังบทเพลงเพราะๆใต้แสงไฟยามค่ำคืนเขาบอกว่าละมุนไปกับบรรยากาศสุด Exclusive โหยแค่พูดก็แบบอยากไปแล้วนะอันนี้นะคะแต่ว่าดนตรีสมัยนี้เนี่ยเวลาที่เขาไปเที่ยวน่ะนั่งริมทะเลพี่นาทียกเก้าอี้แคมป์สบายสบายเลยนะ
0: สบายเลย
1: ใช่ใ
0: โต๊ะตัวเล็กๆตั้งอาหาร
1: ใช่
0: ชิลๆเลยแหละนะคร
1: ับ ใส่รถเก๋งรถกระบะไปเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาอยากนั่งตรงไหนก็จับจองที่นั่งกันบรรยากาศริมทะเลนะคะ
0: ค
1: น่าสนใจเลยกับงานเพลินเพลงเพลินศิลป์เพลินอ่างศิลาค่ะวันที่4กันยายนตั้งแต่ช่วงเย็นใช
0: ่
1: เออ นะคะ

0: ดีๆแบบนี้น่าจะจัดทุกสัปดาห์เลยนะ
1: ได้ไหมได้ไหมมันจะมีช่วงนึงที่เขาจัดงานดนตรีในสวนที่จัดทุกสัปดาห์ใช่ไหมตลอด1เดือนหรือ2เดือนเนี
0: ่
1: ย
0: นั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพอดีจัดที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9สวนหลวงนะ
1: ตอนนั้นที่สวนหลวงก็เขาก็จะมีคนไปออกกำลังกายนะช่วงเย็นก็ถือโอกาสจัดงานดนตรีไปด้วยเลยนะคะดีนะคะสำหรับดนตรีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการจัดดนตรีจัดการแสดงต่างๆแล้วก็ชลบุรีเนี่ยรวมถึงบางแสนพัทยาศรีราชาเนี่ยมีเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะพอมีเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะนักท่องเที่ยวก็คือมาเที่ยวกันเกิดการท่องเที่ยวเกิดการค้าขายนะชูเศรษฐกิจร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ไปด้วยนะคะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
0: ที่สำคัญอย่าลืมนัดกันนะวันที่4นี
1: ้
0: นะครับ
1: 4กันยายนนะคะที่อ่างศิลาค่ะ
0: วันศุกร์นะก็มาเติมเต็มมาเก็บเกี่ยวความสุขได้ที่อ่างศิลานะครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงก่อนนะคะ
0: ครับ

0: เคยไปมั้ยฟิล์มเคยไปมั้ยงานบุญบั้งไฟ
1: ไม่เคยเคยแต่ดูใน YouTube เปิด YouTube ดูค่ะพอรู้สึกว่ามันอันตรายอ่ะ
0: อ๋อ
1: จริงๆมันอันตรายไหม
0: จริงๆแล้วมันก็เป็นอุบัติเหตุนะ
1: อ๋อคือทุกคนเขาก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่นั่นแหละเซฟทุกอย่างแล้วใช้ทำในพื้นที่โล่งใช่ไหมคะพยายามที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะแต่ก็เป็นถือว่าเป็นงานประเพณีของไทย
0: เป็นบุญใหญ่ของคนไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสาน
1: ค่ะนี่ก็ดีนะแล้วก็เอานี่แหละจากหยิบมาจากเพลงนี่แหละฮะมาคุยกันนะค่ะทีนี้มาในช่วงนี่แหละเทศกาลเข้าพรรษา
0: เอาหลายคนก็เข้าแล้ว
1: เข้าพี่นาทีเข้ายัง
0: เข้า
1: แล้ว
0: เข้าพรรษาแล้ว
1: เข้าไปแล้วเจอใครไหม
0: เข้าแล้วไง
1: เข้าไปแล้วเจอใครไหม
0: ปรับปลายหรือเยอะหรือว่าตรงที่เราไปไม่ใช่กลุ่ม
1: ไม่ใช่กลุ่มนะเหงาหน่อยอะไรแบบนี
0: ้บางคนบอกว่าเดี๋ยวเข้าพรรษานี้อันนี้พูดแบบ
1: ค่ะ
0: บอกเข้าพรรษาแล้วก็ทานเหล้าแต่พอช่วงออกพรรษามันหลายเดือนกว่าไงแล้วก็ไปกินเหล้า
1: ใช่
0: คิดได้นะแต่พวกนี้ทำไม่ค่อยได
1: ้ตอนสมัยนั้นนะที่พ่อฟิล์มยังอยู่นะเขาบอกว่าขอพ่อนะพ่อเขาก็จะงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษา3เดือนก็บอกว่าพ่อทำไมพ่อถึงไม่เข้าพรรษาช่วงที่ไม่ได้อยู่ในพรรษางดในช่วง9เดือนนั้นอะไร
0: พ่อก็หันมามองคอน
1: พ่อก็แบบว่า3เดือนนี่ก็ฉันก็จะแบบเรื่องนี้นะค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะถ้าเกิดทานแล้วรู้สุขภาพตนเองเนาะก็ต้องมีการประเมินประมาณสุขภาพตนเองด้วย
0: สุขภาพแล้วก็สติสำคัญทั้งสองอย่าง
1: ใช่ค่ะทางสสส.ค่ะเขาก็มีแคมเปญดีๆนะคะออกมาในปีนี้ค่ะในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันขึ้นมางดเหล้าเก็บแต้มเพื่อสุขภาพนะคะพิชิตรางวัลด้วยอันนี้เป็นกิจกรรมภารกิจงดเหล้าเป็นเพื่อนกันด้วยการสร้างความสำคัญสร้างความตระหนักในเรื่องของการงดดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอย่างน้อยเนี่ยในช่วงเข้าพรรษานี้เขาบอกว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากลดก็ได
0: ้
1: ลดจำนวนลดปริมาณในการดื่มนะคะอย่างพี่ทีนี่ความถี่เป็นยังไง
0: โอ้นี่พี่ไม่ได้ดื่มมาประมาณตั้งแต่เข้าพรรษา
1: โอ้นับไปแล้วสักประมาณเท่าไหร่ยังไม่ถึงเดือนนะ
0: ไม่ได้ดื่มนะเปล่า ไม่ใช่ก็ลดนะครับใครๆที่ลดได้ก็ลดพยายามลดจริงแล้วก็คือว่าเข้าพรรษามันเหมือนเป็นธงที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะหยุดช่วงนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีเพื่อสุขภาพตัวเองบอกตับเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้ในช่วงของการเข้าพรรษาไม่ได้ให้ฟื้นฟูเพื่อไปต่อสู้ใหม่นะ ถ้าแบบทำ3เดือนนี้ได้ดีแล้วก
1: ็
0: ต่อไปก็คือว่าให้ลดลง
1: ใช่
0: นะครับบางคนบอกมันเพื่อสังคมไม่เฉพาะไทยนะพี่ว่าทั่วโลกแหละ
1: ที่
0: ใช้การดื่มเนี่ยเป็นการพบปะกันทางสังคม
1: ใช่ใช
0: ่เพื่อเพิ่มอัตราเพิ่มบรรยากาศในการพูดคุยนี่คือจุดประสงค์แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เพิ่มจนแบบเมามายจนแบบหลายสุขภาพ
1: อืมค่ะ
0: นะครับ
1: เขาก็ดื่มกันพอประมาณนะคะเพื่อเอาสังคมนี่แหละ
0: ประวัติศาสตร์เลยช่างมันนะแต่บางคนมาไม่ได้อาจจะสังคมไงพอดื่มเข้าไปแล้วเก่งไหมว่าประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
1: ์ดาราศาสตร์ต้องเก่ง
0: หมดเก่งหมดทุกอย่าง
1: ใช่ไม่ยอมแพ้กันจะมาแบบลดย่อนกว่ากันเนี่ยมันไม่ได้เลยแบบนี้นะคะเพราะนั้นมันก็นำไปสู่เรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือว่าเรื่องที่มันไม่ดีเนาะนี้เนี่ยมันก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นกันเนี่ยตามข่าวเนี่ยออกข่าวกันเยอะแยะเลยนะคะเรื่องของนั่งดื่มด้วยกันอยู่ในวงเล่าอยู่ดีๆสักพักนึงนี่พอได้ที
0: ่
1: เริ่มมีปากเสียงการพูดไม่เข้าหู
0: มันเป็นสองอย่างนะเรื่องของการเมาเนี่ยบางคนก็โดยกมลสันดานเดิมแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ดีไงพอยิ่งได้แอลกอฮอล์เข้าไป
1: น้ำเปลี่ยนนิสัย
0: กมลไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยคือสันดานเดิมมันเพิ่มขึ้นมาอีก
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นพวกอันธพาลเกเรนะเมาแล้วเที่ยวหาเรื่องอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือไม่ดีเลยนะครับก็ต้องควบคุมสติตัวเองให้ดีอ
1: ี
0: กประเภทหนึ่งคือว่าพอเมาเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนนิสัยได
1: ้ค่ะ
0: นะจากที่นิ่งเงียบก็จะพูดเยอะ
1: ใช่ใช่
0: จากที่พูดเยอะก็จะนิ่งเงียบอะไรแบบนี้ก็มีหลากหลายประเภทนะสำหรับคนที่ เมาสุราเนี่ย
1: ค่ะก็แล้วแต่คนนะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆหรือว่าจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ก็เป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือทำเควสด้วยของตัวเองเนี่ยว่าฉันมีความตั้งใจแล้วว่าจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้3 เดือนถ้าเกิดทำได้โดยที่ไม่ได้ทรมานหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันผ่านมาได้3เดือนคุณจะภูมิใจนะว่าคุณทำได้แล้วแล้วเข้าสู่เดือนที่4เนี่ยพอพรรษาลองต่อ
0: เดือนที่4ฉลอง
1: ฉลองเหรอแบบลองต่ออีกสักนิดนึง
0: ถ้าหยุดได้ขนาด3เดือนแล้วพี่ก็ว่าแน่น่าจะเบาลงได้
1: ใช่นะค่ะเรื่องของจิตใจนะแปลว่าเฮ้ย3เดือนยังผ่านมาได้เลยต่ออีกสักหน่อยสิตอนนี้มันเหมือนแบบทั้งอวัยวะภายในร่างกายนะมันเริ่มแบบ
0: ดีขึ้น
1: ผิ
0: วพรรณดีขึ้นหน้าตาผ่องใสขึ้นคนที่หยุดดื่มเนี่ยก็จะสังเกตตัวเองดูร
1: ู้
0: สึกว่าร่างกายแข็งแรงนอนหลับสบายขึ้นอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เชิญชวนนะคะโหลดมาได้ค่ะแอปพลิเคชัน Personal Health นะคะของสสส.หรือว่าพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ค่ะแอปพลิเคชันสำหรับดูแลสุขภาพนะคะงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะก็เป็นกิจกรรมการสะสมแต้มค่ะเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์นะคะที่ช่วยให้คุณเนี่ยดูแลในเรื่องของการงดแอลกอฮอล์ค่ะลำดับแรกก็จะเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการดื่มของคุณผ่านการตอบคำถาม7ข้อด้วยกันแล้วก็มีเรื่องของคำแนะนำด้านสุขภาพเทคนิคการอยู่อย่างไรให้ปลอดแอลกอฮอล์ในช่วง3เดือนนี้นะคะมีเครื่องมือพร้อมกับระบบค่ะที่จะช่วยบันทึกแล้วก็ลดเลิกดื่มอย่างเป็นขั้นตอนก็คือทำตามลำดับขั้นตอนของเขานะระบบก็จะช่วยนับวันงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนค่ะเรื่องของเทคนิคการเลิกเหล้าแล้วก็ข้อความให้กำลังใจอยู่เคียงข้างคุณตลอดนะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสามารถสะสมแต้มสุขภาพแล้วก็คะแนนค่ะนำไปแลกรางวัลได้ก็ถ้าเกิดทำภารกิจนะพิชิตภารกิจได้ครบตามเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็ลุ้นรับของรางวัลเพื่อสุขภาพจากสสส.ไปได้เลยค่ะ
0: ครับผมการเข้าร่วมก็ไม่ยากนะครับการสะสมคะแนนการเข้าร่วมครั้งแรกเนี่ยรับโบนัสไปเลย100คะแนนเต็มหมดได้เยอะนะครับภารกิจรายวันก็จะได้คะแนนคูณ2วันละ2คะแนนทำภารกิจครบ90วันได้รับโบนัสก้อนใหญ่อีก 1,000 คะแนน
1: 1,000
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: นะก็รางวัลก็อย่างที่บอกก็จะมีให้นะครับรางวัลพิเศษพระสติ
1: โอ้โหแค่ชื่อก็อยากได้แล้ว
0: พระหรือเป็นอะไรนะ
1: ค่ะ
0: เป็นพระนะครับพลาสติกก็จะการนำขยะพลาสติกที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆเพื่อมาขึ้นรูปเปลี่ยน
1: ค่ะ
0: นะครับของที่ไร้ค่าแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไปปลูกเสกมาแล้ว
1: ค่ะ
0: พอแขวนแล้วก็มีสติ
1: ทันทีเลยค่ะก็เป็นเรื่องของจิตใจนะคะแล้วก็สุขภาพด้วย
0: ใช่แล้วนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพกันนะครับทานแต่พอควรนะใครที่แบบใครที่ไม่ทานเลยเนี่ยถือว่าดีมาก
1: ค่ะ
0: ครับข้อแรกคือประหยัดตังค์ประหยัดเงินทองข้อสองคือสุขภาพดี
1: ค่ะ
0: นะครับนี่สำคัญมาก
1: ค่ะบางครั้งเราเข้าสังคมนะไปนั่งอยู่ในวงอ่ะแต่ว่าดื่มน้ำเปล่าหรือว่าดื่มน้ำอะไรที่มันแบบไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได
0: ้เคยทำไหม
1: เคย
0: ก็
1: นั่งคุยสนุกนะ
0: บางครั้งแบบช่วงนี้เราลองงดนะเราก็ดื่มน้ำเปล่า
1: ใช่
0: ดื่มโซดาสิง
1: ค่ะ
0: ไม่โฆษณานะก็เคยดื่มอย่างนี
1: ้ค่ะก็สามารถเข้าสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่ดื่มไม่ให้คุยด้วยไม่คุยด้วยแบบนี้นะเพราะว่าสังคมก็เปิดกว้างนะเรื่องของการดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพเผลอๆเนี่ยเราอาจจะเป็นไอดอลสำหรับคนกลุ่มนั้นด้วยก็ได้
0: ใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอยากจะฝากบอกกับบรรดาญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าเราเห็นคนที่ตั้งใจที
1: ่
0: จะงดที่จะเบาๆลงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ให้กำลังใจเขาถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนดื่มนะคร
1: ับ
0: อย่าไปเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่ครบอะไรเงี้ยไปที่ไหนก็ไปไม่ต้องมานั่งอะไรเงี้ยไม่ควรนะคร
1: ับ
0: คนก็หวังดีก็ไม่เป็นไรเอาหวังดีกันดีกว่า
1: ใช่
0: ให้มานั่งคุยกันได้อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่นะแล้วเราจะรู้สึกดีด้วยนะแล้วก็อยู่ในสังคมยังมีความสุขเลยแหละคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องโอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขส่งเสริมกันไปนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: โอเคก็วันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะดนตรีแล้วก็เทศกาลเพลิน อะไรนะที่อ่างศิลาเพลินเพลงเพลินศิลป์เพลินอ่างศิลานะคะวันศุกร์ที่4กันยายน2569ที่อ่างศิลาค่ะริมทะเลพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชที่อ่างศิลานะคะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็ฝากนี่แหละค่ะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพทั้งการดื่มงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะชวนดื่มงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษานี้นะคะรวมถึงเรื่องสุขภาพฟ้าฝนนะช่วงนี้มีฝนตกลงมาปรับปรายก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: พกร่มก็ตรวจสอบข้อมูลวางแผนนิดนึง
1: ค่ะดูอุตงอุตุนะวางแผนนิดนึงจะไปเที่ยวที่ไหนการเดินทางรถติดนะคะเด็กเล็กช่วงนี้ไปโรงเรียนก็ให้ดูแลสุขภาพการไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ก็เฝ้าระวัง
0: หลายคนป่วย
1: ใช่ค่ะฝากดูแลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวก็บอกลากันไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆสำหรับวันนี้ฟิล์มและพี่นาทีต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทรารุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิด All for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสูงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
10: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมโดยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.บุญราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: ั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: บ้านเราไม่เอาโกง

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านเราไม่โกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้รายการนี้ครับจะมีเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆนะครับไปจนถึง11นาฬิกาครับก็ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะครับรายการนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวสารอื่นๆด้วยครับที่เกิดขึ้นมาในบ้านเมืองของเรานี่แหละนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งครับก็เป็นที่น่าตกใจพอสมควรแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสะเทือนวงการด้านการศึกษานะครับท่านผู้ฟังครับก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเด็กซึ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นนี่แหละนะครับที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปกครองซึ่งเป็นปู่เป็นย่าแล้วก็รวมถึงครูที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็พลอยได้รับผลของการกระทำของเด็กคนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยครับมาคิดดูดีๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในเรื่องของการที่ยุคนี้สมัยนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่ทันสมัยนะครับสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าจะมีมาตรการห้ามเนี่ยไม่ให้เด็กใช้เนี่ยก็คงจะไม่ได้ครับเพราะว่ายังมีประโยชน์นะครับต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กๆด้วยนะครับรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับที่ยังต้องใช้นะครับในเรื่องของสื่อที่จะต้องนำมาใช้เป็นประจำเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับท่านฟังครับสำหรับผมเองเนี่ยก็มีหลานอยู่ด้วยคนหนึ่งครับอายุดานามก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับผู้ก่อเหตุไปที่เป็นข่าวนี่แหละครับก็สังเกตนะครับก็สังเกตดูตลอดเวลาครับบางครั้งเนี่ยนอกจากเราเป็นปู่ย่าตายายนะครับที่จะคอยตักเตือนแล้วเนี่ยครับเราจะต้องตักเตือนไปถึงพ่อแม่ของเด็กด้วยนะครับว่าต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเล่นโทรศัพท์หรือเล่นสื่อนะครับต่างๆเนี่ยนะครับเฉพาะเกตดูว่าเขามีการเล่นเกมนะครับมีการเล่นเกมเนี่ยก็มีการพูดตอบโต้กันได้เนี่ยนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับก็ได้ยินนะครับได้ยินลูกหลานของเราเนี่ยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นเหตุนะครับเป็นสาเหตุที่ต่อไปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีใครสักครั้งหรือไม่มีใครตักเตือนเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นอันนี้ก็นำมาเล่านะครับนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยของเรานะครับก็อาจจะเป็นการเลียนแบบกันนะครับจากสื่อต่างประเทศหรืออย่างไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องคอยติดตามนะครับทางหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาทางแก้ไขนะครับจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปเนี่ยก็นำมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับเราครับท่านผู้ฟังครับนี้ก็จะไปที่ทางด้านกรมน.จังหวัดชลบุรีบ้างนะครับที่ออกปฏิบัติหน้าที่แล้วครับมีข่าวนะครับมีข่าวที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังนะครับครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2569นะครับเวลา9นาฬิกาเนี่ยนะครับพันเอกจักรพงษ์พันมงคลรองผอ.รมน.จังหวัดชลบุรีนะครับมอบหมายให้พันตรีจุลีนามฝางนะครับหัวหน้าชุดชรต.115ชบ.พร้อมด้วยนะครับชุดชรต.115ชบ.นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับประกอบด้วยฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานนะครับเขต2ชลบุรีนะครับร่วมบูรณาการตรวจสอบ
สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้กฎหมายแรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวนะครับในพื้นที่อำเภอศรีราชาและอำเภอบ้านบึงนะครับรวมจำนวน4แห่งครับโดยมีผลการตรวจดังนี้นะครับท่านผู้ครับ1บริษัทอักลีไซริปอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดอำเภอศรีราชาประกอบกิจการจำหน่ายน้ำตาลน้ำเชื่อมทุกชนิดภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศด้วยพบลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน1คนบริษัทสหการน้ำตาลชลบุรีจำกัดอำเภอบ้านบึงนะครับประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลดิบพบลูกค้าสัญชาติไทยจำนวน160คน3บริษัทเฮปตี้ฟู้ดประเทศไทยจำกัดอำเภอบ้านบึงประกอบกิจการผลิตน้ำตาลและน้ำเชื่อมกลูโคสใช้ในการทำอาหารและเครื่องดื่มพบลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน24คนสัญชาติจีนจำนวน8คนและสัญชาติเมียนมาจำนวน1คนครับ4บริษัทไทยเหอฟู้ดประเทศไทยจำกัดอำเภอบ้านบึงประกอบกิจการผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์พบลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน6คนและสัญชาติจีนจำนวน2คนในการนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำนะครับแก่นายจ้างนะครับเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยการบริการทำงานของคนต่างด้าวนะครับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับในการทำงานรวมทั้งกฎหมายทั้งด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นอกจากนี้ครับยังได้สุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้างนะครับโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะครับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและทางด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงและคัดกรองผู้เสียหายที่อาจเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ด้านแรงงานผลการตรวจวัดไม่พบการใช้แรงงานเด็กนะครับไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการไม่พบด่านการค้ามนุษย์นะครับและไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับแรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการทุกแห่งนะครับมีใบอนุญาตทำงานและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการทำงานถูกต้องตามกฎหมายทุกโรงงานนะครับท่านผู้ชมครับที่ได้ร่วมกันลงครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับครับข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวจากสำนักงานปปช.บ้างนะครับสำนักงานปปช.โดยสำนักงานมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ภาค3และสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ครับบูรณาการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับจังหวัดสุรินทร์สำนักงานปปท.เขต3ในพื้นที่เฝ้าระวังตรวจสอบการดำเนินโครงการขุดปลอกอ่างเก็บน้ำนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ครับจำนวน2โครงการด้วยกันครับงบประมาณกว่า70ล้านบาทเลยทีเดียวครับเมื่อวันที่5ถึง6นะครับสิงหาคม2569ครับนางสาวรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตพร้อมด้วยนายธีรพงษ์ยอดสกุลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสุรินทร์นายยศกรหีคลังผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตภาค3และณเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทางด้านการตรวจสอบร่วมกับผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์และผู้แทนจากสำนักงานปปช.เขต3ด้วยนะครับได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการและลงพื้นที่ตามความก้าวหน้านะครับลอกแหล่งน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์2โครงการได้แก่1โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำปีนบ้านกาเกาะนะครับตำบลอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 500,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับงบประมาณ35ล้านบาท
2โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างปีนบ้านใต้คล้องตำบลตาอ๋องครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ปริมาณดินขุดนะครับไม่น้อยกว่า 800,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับงบประมาณ35ล้านบาทโดยมีนายธนบดีรักษัตผู้อำนวยการโครงการชนประทานจังหวัดสุรินทร์นะครับและเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของทั้ง2โครงการนะครับตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญครับอาทิการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารจัดการดินที่ขุดนะครับและการกำหนดจุดทิ้งดินนะครับเนื่องจากปริมาณดินขุดจากการขุดออกมาจากอ่างเก็บน้ำนะครับการตรวจรับในแต่ละงวดการบริหารสัญญาโครงการการจ้างขุดลอกกำหนดแผนก่อนเข้างานนะครับและระหว่างดำเนินการและหลังการดำเนินการนะครับระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างเป็นต้นนะครับโดยหน่วยงานด้านการตรวจสอบนะครับได้ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพื่อตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับครั้งนี้ครับในการดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและเฝ้าระวังตรวจสอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับทำอย่างโปร่งใสและมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับการเฝ้าระวังขั้นตอนดำเนินงานอาจเป็นจุดเสี่ยงนะครับในการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับรวมทั้งความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลนะครับกระบวนการทำงานที่ตรวจสอบได้นะครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับประชาชนและทางราชการเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นนะครับเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพโปร่งใสนะครับลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับและเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อปิดช่องว่างนะครับที่เอื้อต่อการทุจริตอันน่าจะเป็นการเข้าไปสู่นะครับการลดจำนวนคดีทุจริตและระดับธรรมาภิบาลระบบราชการต่อไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขุดแหล่งน้ำนะครับที่นู่นครับจังหวัดสุรินทร์นู่นนะท่านผู้ฟังครับเรื่องการขุดแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยครับในปีก่อนๆเนี่ยครับก็มีในเรื่องของโครงการขุดดินแลกน้ำอยู่เหมือนกันก็มีการเฝ้าระวังมีการไปตรวจอยู่เหมือนกันนะครับว่าแหล่งน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยแหละครับอันนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของหน่วยงานราชการแต่ประการใดนะครับเป็นเรื่องของการให้เอกชนมาขุดดินนะครับหรือขุดทรายแล้วก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าโครงการขุดดินแลกน้ำนั่นเองนะครับเขาก็ได้อนุญาตให้เอกชนเนี่ยครับนำดินนำทรายเนี่ยขึ้นไปขายได้นะครับแต่ก็มีข้อกำหนดอยู่นะครับว่าจะต้องขุดไปในปริมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับท่านประธานครับอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องของการขุดลอกอ่างเก็บน้ำนะครับที่จังหวัดสุรินทร์โน่นนะครับก็ไปอีกข่าวหนึ่งครับท่านประธานครับก็เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานปปช.เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องเลขาธิการปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับรับรองเอกสารเท็จปมคดีสินบนทองคำนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยอดีตรองผบ.ตร.มอบอำนาจให้ทนายความเนี่ยนะครับเข้ายื่นฟ้องเลขาธิการปปช.และรองเลขาธิการปปช.นะครับในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา157ครับและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จตามมาตรา162
วงเล็บ1วงเล็บ4รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติปปช.มาตรา172และ183นะครับโดยระบุว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันออกหนังสือกับชี้แจงมติคณะกรรมการปปช.นะครับไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยใช้ถ้อยคำที่บิดเบือนนะครับไปจากความเป็นจริงบอร์ดปปช.เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าปปช.มีอำนาจไต่สวนและมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนคดีสินบนทองคำได้นะครับประเด็นสำคัญคือที่นำมาสู่การฟ้องร้องเนี่ยครั้งนี้นะครับหนังสือชี้แจงมติลงวันที่23มกราคมและ18กุมภาพันธ์2569ครับมีเนื้อหาขัดต่อมติคณะกรรมการปปช.ครับเมื่อวันที่21มกราคม2569นะซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วนะครับมติดังกล่าวระบุให้ดำเนินการตามมาตรา45และมาตรา61วรรค2นะครับแห่งกฎหมายปปช.นะครับซึ่งหมายความว่าคณะกรรมการปปช.ไม่มีอำนาจในคดีนี้นะครับและต้องส่งเรื่องให้คณะผู้แต่สวนอิสระที่แต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกาเป็นผู้ดำเนินการแต่การออกหนังสือที่คลาดเคลื่อนทำให้สำนวนคดีถูกส่งกลับไปยังพนักงานสอบสวนจนเป็นเหตุให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับถูกดำเนินคดีซ้ำซ้อนครับจากสองหน่วยงานในขณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับฟ้องเลขาธิการและรองเลขาธิการปปช.ไว้นะครับท่านผู้ฟังครับยังมีข่าวจากสำนักงานปปช.ต่อเนื่องนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2569นายสุขสันต์ประสาระเอผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนะครับได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน100ล้านบาทนะครับจำนวน2โครงการด้วยกันนะครับคือ 1. โครงการระบบระบายน้ำฝนนะครับบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา 34/1 ถึงนาเกลือใต้นะครับวงเงินงบประมาณ 238.3 ล้านบาทนะครับและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเสียนะครับพื้นที่พัทยาและนาเกลือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับสืบเนื่องจากนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

0: ของงบประมาณที่เสียไปเนี่ยนะครับหากผู้ใดพบเห็นเบาะแสการทุจริตสามารถส่งข้อมูลเบาะแสนะครับมายังสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีได้ทุกช่องทางเลยนะครับตามข่าวสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับครับมาปิดท้ายกันที่ประชุมคณะอนุกรรมการนะครับสำนักงานปปช.นะครับได้ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบเพื่อคัดเลือกเครือข่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2569เช่นเดียวกันนะครับเวลา 9:00 น.นายเอกชัยเกษมสุขทวัตรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ในฐานะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบนะครับในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตนะครับเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตครั้งที่5/2569นะครับเพื่อร่วมพิจารณาและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบนะครับในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยมีนายวิเชียรพุทธิวินยูคณะกรรมการสปท.ปปท.นะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเป็นประธานในการประชุมนะครับพร้อมด้วยกรรมการนะครับผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่กองการป้องกันการทุจริตภาครัฐนะครับสำนักงานปปท.เข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น31สำนักงานปปท.อาคารซอฟต์แวร์พาร์คตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับและผ่านระบบประชุมทางออนไลน์โปรแกรมซูมนะครับทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบนะครับในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตทั้ง8เขตครับรวมทั้งสิ้น39เครือข่ายนะครับได้แก่หน่วยงานภาครัฐจำนวน28เครือข่ายภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคเอกชนจำนวน11เครือข่ายด้วยกันครับในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็นี้ก็เป็นข่าวนะมาจากทางสำนักงานปปท.นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการในช่วงต่อไปนะครับที่วันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของคลิปข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงที่2ของรายการด้วยนะครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการก็จะมีคลิปข่าวนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันอังคารช่วงนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่เอาโกงในโอกาสนี
1: ้ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ได้2เรื่องที่ว่านั้น1ทุจริตสร้างตึกสตง.ที่ถล่มไปคราวก่อน2ข่าวทุจริตสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นเอาเรื่องที่1ก่อนเมื่อวานนี้ผมขีดเส้นใต้ให้เห็นความคืบหน้าว่าปปช.ลงมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะให้ตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่ไต่สวนใครครับไต่สวนข้าราชการเจ้าหน้าที่สตม.ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ถล่มลงมาเมื่อ28มีนา68ผ่านไป1ปีกับ4เดือนการไต่สวนคราวนี้มีรายชื่อข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐถูกไต่สวน70คน70คนการตั้งองค์คณะไต่สวนแปลว่าถูกตั้งข้อกล่าวหาถ้าปปช.ไต่สวนแล้วชี้มูลความผิดเอายังไงต่อปปช.ก็ส่งให้อัยการถ้าอัยการตรวจสำนวนแล้วเห็นพ้องกับปปช.อัยการก็ส่งฟ้องศาลถ้าศาลตัดสินว่าผิดก็ติดคุกสิครับใครจะติดยาวติดสั้นใครจะติดกี่ปีใครจะติดน้อยติดมากก็คงได้รู้กันใน70คนนี้ประเด็นนี้เนี่ยผมขีดเส้นใต้

0: ยไว้เมื่อวานว่าปปช.ต้องเดินให้ตรงนะต้องไต่สวนด้วยความตรงไปตรงมานะอย่าไปเอ็นเอียงอย่าให้เกิดสภาพใช้เส้นใช้สายวิ่งเต้นกันได้เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนเขาก็ห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวจะวิ่งเต้นให้หนักเป็นเบาจากเบาเป็นหลุดอย่างนี้ไม่ได้ให้นึกถึงคนที่เป็นญาติพี่น้องที่เขาเสียชีวิตญาติพี่น้องที่เขาพิการเพราะความผิดความกระเพร่าบกพร่องความประมาทของพวกคุณเหมือนที่เป็นข่าวมาละเอียดยิบในช่วงที่ตึกถล่มใหม่ว่ามีการบกพร่องตรงไหนโดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สตม.สตง.ตรวจเงินแผ่นดินคนเขากังวลเขาหวั่นใจกลัวว่าจะมีการช่วยเหลือกันเพราะมันเห็นตัวอย่างกันมาเยอะแล้วฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำอย่าเอียงอย่าอุ้มอย่าช่วยเหลือกันอย่าให้มีวิ่งเต้นเส้นสายเกิดขึ้นนั่นคดีใหญ่คดีที่หนึ่งคดีใหญ่คดีที่สองคดีสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นข่าวใหญ่คลึกโครมที่ผ่านมาเอาล่าสุดคดีนี้มีความคืบหน้าที่จับต้องได้แล้วยังไงมั่งเพราะดูแล้วคดีมันยาวมันยืดเยื้อวนไปวนมาจะขอสรุปว่าความคืบหน้า1ธีรุจกับเรืองเดชกลางเจอ7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นนี่คือความคืบหน้าธีรุจเป็นใครครับธีรุจเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นคนที่ผ่านไปยกยกเนี่ยแล้วเรืองเดชเป็นใครเรืองเดชคืออาจารย์เรืองเดชศิริกิจเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.นี่คนที่เห็นในรูปนี่เรืองเดชศิริกิจสองคนนี้จะโดนอะไรครับจะโดนแจ้งจับ7ข้อหาข้อหายาวเฟ้ยแต่ว่าที่พอจะสรุปได้เช่นร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการอันนี้โดนแง่ร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันละเว้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบ157ข้อหาเยอะแยะทั้งสองคนนี้ต้องไปพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่31กรกฎาคมนี่ก็ได้ยินว่าจะขอเลื่อนออกไปอีกนี่คือเบอร์ใหญ่ตอนนี้ใหญ่กว่าเพื่อนในบรรดาคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาถัดมาประเทศประเภทที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีอีก3คนลุยแจ้งข้อหา3ผู้ต้องหา3ผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็ที่เคยมีชื่อมาก่อนนายวินน่ะธนเพชรโพคินน่ะนางสาวสัตพรนามสกุลเดียวกันและจ่าพิชิตทั้งพรม ขออภัยครับไอการแจ้งข้อหาเพิ่มในข้อหาหนักขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยของเก่าก็ถูกแจ้งไว้ข้อหาเก่าที่ถูกแจ้งมีทั้งอ้างยี่ซ่องโจรความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรทํานองนั้น 3-4 คนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเอาให้มันหนักกว่าไปอีกทีนี้ก็มีประเภทที่เจอข้อหาใหม่ถูกแก้งข้อหาใหม่11รายเนี่ยถ้าท่านผู้ชมนึกออกคือไอ้กลุ่มคนที่ไปจับได้คาหนังคาเขากันที่บริษัทของจ่าพิชิตที่อำเภอบางใหญ่ขณะกำลังแก้ไขข้อมูลข้อสอบกันเหยิงอยู่นั่นนะกลุ่มนี้ก็เจอข้อหาอ้างยี่ซอกโจรเหมือนกัน11คนนี้มาใหม่ฉะนั้นสรุปให้เข้าใจชัดๆง่ายๆว่าตอนนี้ผู้ต้องหาหลักๆที่ถูกแก้งเอาผิดแล้วมี3กลุ่มใหญ่กว่าเพื่อนในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งธีรยุทธสุภวิบูลผลกับเรืองเดชศิริกิจที่ว่าใหญ่เพราะว่าคนหนึ่งเป็นระดับอธิบดีคนหนึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการถึงจะใหญ่กว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่กว่าที่คนคาดคิดนะเพราะที่คนคาดคิดคือเขาเชื่อว่าต้องมีตัวใหญ่มากกว่าสองคนนี้ที่เขาเชื่ออย่างนั้นเพราะดูวงเงินที่เกี่ยวข้องโอ้ทั้ง 4,500 ล้านระดับนี้ทำกันไม่ได้หรอกมันต้องมีตัวบงการที่ใหญ่กว่านี้แค่นี้ใหญ่ไม่พออาจจะเป็นระดับหางเลขด้วยซ้ำไปฉะนั้นตอนนี้คนก็ถามหาเบอร์ที่ใหญ่กว่านี้คนบงการคนต้นคิดคนบงการอยู่ไหนแล้วพอคนตามเรื่องนี้เขาก็สปอตไลท์ก็จับไปที่รัฐมนตรีอนุทินนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยวันนี้ก็เลยมีข่าวว่าอนุทินเข้ามหาดไทยสัปดาห์ละ2วันลุยเข้มทุจริตนี่เป็นทั้งนายกต้องนั่งอยู่ในทำเนียบเป็นทั้งรัฐมนตรีมหาไทยต้องไปนั่งในมหาไทยรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าตอนนี้เหรอลุยไปแล้ว7แอคชั่นพร้อมจะลุยไปถึงแอคชั่นที่8แอคชั่นที่9แอคชั่นที่10ต่อแล้ววันนั้นทุกอย่างจะต้องถูกตีแผ่ออกมานี่คือแอคชั่นของคุณอนุทินเมื่อวานท่านพูดกับข้าราชการมหาไทยท่านลองฟังดูดิผมขอความร่วมมือทุกท่านถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนจะคืนมา อย่าให้หญ้ากาฝากเกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีๆไปหมดหากปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ไม่ได้อย่าทำให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถนี่ไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดผมจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่ผมถึงบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีท่าทีเอาจริงเอาจังกับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้นแต่ที่ผมตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นว่าความเอาจริงเอาจังของท่านเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงการดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดไหมการเอาจริงเอาจังของท่านมันจะส่งผลไปถึงได้ตัวคนที่เป็นผู้บงการไหมจะได้ถึงรายใหญ่ไหมเวียงแหลงไปทีจะได้ปลากี่ร้อยตัวไม่สำคัญสำคัญว่าเวียงลงไปแล้วได้ปลาตัวใหญ่ไหมถ้าเวียงไปแล้วได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยไม่มีประโยชน์คนอยากเห็นปลาตัวใหญ่คนอยากเห็นผู้บงการแล้วคนก็จะรอต่อไปครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
1: การเข้ามาเปิดบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีให้เห็นเต็มพื้นที่โดยพื้นที่ไม่ต่ำกว่า3ไร่นี้กำลังถูกปรับให้เป็นมาร์เก็ตตลาดสินค้าของจีนจากการเข้าไปสอบถามพบว่ามีคนจีนเป็นเจ้าของตลาดที่กำลังจะเร่งเปิดในเร็วๆนี้เมื่อสำรวจในพื้นที่บ่อวินพบว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นหลายแห่งในลักษณะที่พักอาศัยซึ่งมีคนจีนเป็นเจ้าของและมีบริษัทคนจีนเข้ามาก่อสร้างโดยใช้วัสดุก่อสร้างนำเข้าจากจีนเนื่องจากการขนส่งสะดวกมาลงที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งอยู่ไม่ไกลอีกทั้งแรงงานก็มาจากจีนจากการสอบถามกับผู้นำชุมชนพบว่าสมัยก่อนบ่อวินจะเป็นพื้นที่เช่าที่พักอาศัยของนักธุรกิจชาวจีนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยองซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันทำให้ชาวชุมชนพอมีรายได้จากการให้เช่าที่พักและการขายสินค้าได้บ้างแต่ระยะหลังมานี้มีคนจีนเข้ามากว้านซื้อที่ดินในรูปแบบของบริษัทเข้ามาทำที่พักอาศัยขยายธุรกิจเป็นร้านอาหารอย่างเต็มพื้นที่อีกทั้งยังมีธุรกิจคาเทอริงส่งอาหารให้กับกลุ่มชาวจีนด้วยกันเองนับได้ว่าเป็นธุรกิจจีนกินรวบครบวงจรที่ชาวไทยไม่มีรายได้จากกลุ่มคนจีนอีกต่อไป
2: ทำงานโรงงานก็เป็นโรงงานที่ไม่ได้อยู่ในนิคมนะไม่ได้อยู่นิคมเป็นส่วนมาก
1: ค่ะ
2: มากก็อยู่นอกนิคม
1: ถ้านอกนิคมมันเข้าข่ายเป็นเขตพื้นที
2: ่ในโซนนี้มันอยู่ใน EEC ทั้งหมดอ่ะ
1: อ๋อเขาก็รวมกันว่าเป็น EEC ก็เลยสามารถที่จะใช้ข้อกฎหมายอันเนี้ย
2: ที่เขาซื้อขายเขาก็ซื้อขายในแอปของเขาที่ก็อย่างที่มีข่าวไปซื้อเงินหยวนตรงเนี้ย
1: ค่ะ
2: มันก็เริ่มมีที่นี่มันก็เริ่มมีแล้ว
1: ก็ซื้อเงินหยวน
2: ครับมันก็เริ่มมีแล้ว
1: ผมก็คือผ่านแอปพลิเคชัน
2: ผ่านแอปหมด
1: อาลีเพย์ของเขา
2: ใช่ครับขออนุญาตถูกต้อง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าก็มีชื่อเป็นคนไทย
1: ม
2: ีชื่อเป็นคนไทยทุกร้านอ่ะ
1: ค่ะเขามีชื่อคนไทยทุกร้านแต่จริงๆแล้วนายทุนไม่
2: ใช
1: ่
2: คนไทยเข้าไปก็รู้แล้วไม่ใช่คนไทยไม่มีคนไทยอยู่ในร้านสักคน
1: ก็คือนำเข้ามาจากจีนหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่แต่ว่าสะดวกทุกชิ้นนะ
1: ค่ะ
2: เปิดตู้มาก็มีลงมาจากท่าเรือก็มาลงนี
1: ่
2: ทุกอย่าง
1: ขณะที่ร้านขายของในชุมชนบอกว่าไม่มีคนจีนมาซื้อนานแล้วเพราะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนำเข้าสินค้าจากจีนมาตั้งแข่งขันหลายร้านจากการเข้ามาถือครองทรัพย์สินของคนจีนและประกอบอาชีพแข่งกับคนไทยพบว่ามาในรูปแบบจดทะเบียนเป็นบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD มีคนไทยเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงแรกและค่อยเปลี่ยนเป็นชื่อผู้ถือหุ้นคนจีนในภายหลังชาวชุมชนบ่อวินจึงต้องการให้ตรวจสอบที่มาของการเข้ามาประกอบธุรกิจถือครองทรัพย์สินของคนจีนทั้งสถานบันเทิงขนาดใหญ่ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจก่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรเป็นไปอย่างถูกต้องหรือเป็นเพียงบริษัทนอมินีสุมนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงาน
3: ตั้งค่าหัวเอาชีวิตคนละ2ล้านบาทเพื่อหวังจะให้หยุดการเปิดโปงปัญหาทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะขณะที่ข่าวสามมิติลงพื้นที่ก่อติดปัญหาดังกล่าวพบว่าหลายต่อหลายครั้งที่ปัญหาทิ้งกากอุตสาหกรรมถูกเปิดโปงและผลักดันจนได้รับการแก้ไขโดยภาคประชาชนแต่ก็กลายเป็นว่าภาคประชาชนเองที่เผชิญความเสี่ยงและความขัดแย้งติดตามรายละเอียดจากคุณมนตรีอุดมพงษ์ค่ะ
4: ตรงนี้เขาบอกว่าคนที่ มาซื้อของเนี่ยบอกว่าเป็นของท่านท่านไหนรู้ท่านดีมีดีผมก็ไม่รู
5: ้อันนี้ก็พูดนะที่ของท่านโอเค
4: ที่ของท่านท่านไหนผมก็ไม่รู้
6: สุเมธเหรียญคงนามนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มปราจีนเข้มแข็งและกลุ่มคนรักกรอกสมบูรณ์ซึ่งเป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในสองคนร่วมกับนายสุนทรคมคายที่เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมและตกเป็นข่าวว่าทั้งคู่ถูกตั้งค่าหัวคนละ2ล้านบาทเพราะไม่พอใจที่พวกเขาเป็นแกนนำเคลื่อนไหวคัดค้านทั้งการนำปราจีนบุรีไปเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงการคอยร้องเรียนชี้เบาะแสโรงงานเถื่อนหรือการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอยู่บ่อยครั้งเพราะมองว่ากำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนหลายจังหวัดในภาคตะวันออกตอนนี
4: ้เป็นขยะที่เป็นเขาเรียกว่าดินแจกฟรีหรือว่าเป็นขยะที่เราเห็นเหล่านี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับบวกกับตอนนี้ครับไม่ใช่เฉพาะกากที่มันเป็นขยะที่เราเห็นเป็นขยะอุตสาหกรรมอย่างเดียวแล้วเนาะมันกลายเป็นน้ำนะครับน้ำลักษณะนี้ครับซึ่งเราเรียกว่าโซเวนเนาะสารโซเวนสารล้างเครื่องจักรอะไรต่างๆอ่ะมุ่งหน้าขึ้นมานะครับจากภาคตะวันออกจากชายทะเลขึ้นมาถึงบ้านเราก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะเห็นนะครับเส้น359นะครับเป็นถนนที่ผ่าไปถึงชายแดนเนาะถ้าเรามาสังเกตดีๆจะเป็นกลุ่มพวกจีนเถื่อนจีนเทาจะเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับต้องบอกว่าเราต้องบอกว่ามันเป็นขยะที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนาะเนื่องจากว่าก็มาจากต้นทางที่มีความผิดก็คือเป็นจีนเถื่อนจีนเทานั่นแหละจะเอาไปเข้าระบบแล้วก็อยู่ในระบบก็ถูกจับได้อีกฉะนั้นการทิ้งแบบนี้คือเอาออกนอกระบบเราก็จะเห็นแบบนี้ครับไล่มาเลยตั้งแต่หลักๆเลยนะครับจากเชิงเซาเขาอินซ้อนนะครับผ่านมากรอกสมบูรณ์นะครับวิ่งทะลุมาวังท่าช้างจนมาถึงสระแก้วเห็นไหมครับ
6: ที่บ่อน้ำนี้ก็เช่นกันตั้งอยู่ที่วังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในจุดที่พบการลักลอบเทของเหลวกากอุตสาหกรรมกลุ่มโซเวนจนปนเปื้อนบ่อน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมผลการพิสูจน์มีส่วนประกอบของวัตถุอันตรายตามพรบวัตถุอันตรายซึ่งที่จริงแล้วบริเวณนี้มีช้างป่าเขาอ่างลือในลงมาใช้ประโยชน์แหล่งน้ำด้วย
4: จริงๆพื้นที่นี้นะครับเป็นที่ที่พาช้างจะผ่านมากที่สุดแห่งหนึ่งต้องบอกว่าของประเทศไทยเนาะที่มันมาจากป่าอ่างลือในวันนี้ครับเขายังไม่รู้เนาะว่าพื้นที่ที่เขาเคยลงมาประจำมันถูกเปื้อนไปด้วยสารเคมีอะไรสักอย่างแล้วแม้แต่คนที่มาอาศัยอยู่แถวเนี้ยครับถ้าไม่รู้เนาะตักไปดื่มไปกินไปใช้ก็จะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับสำหรับคนที่นี่นะครับแล้วก็กลุ่มที่อนุรักษ์ช้างด้วย
6: หลายกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่พบการกระทำผิดทั้งการตั้งโรงงานโดยไม่ชอบเข้าข่ายเป็นโรงงานเถื่อนตามพรบโรงงานหรือการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเข้าข่ายความผิดพรบกากอุตสาหกรรมแต่ปัญหาเหล่านั้นหาคนที่จะกล้าสะท้อนหรือเปิดโปงได้ยาก
4: สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออันตรายของชาวบ้านที่มาทำแบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นข้อขัดแย้งระหว่างทั้งในทุนเองเนาะทั้งข้าราชการเองนะครับเหมือนว่าเราไปออกหน้าล้ำหน้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทำให้หลายๆภาคส่วนเองนะครับก็รู้สึกกังวลว่าเป็นที่มาของการว่าทำไมเราต้องมาไล่จับหนูทำไมมันถึงแจ้งแล้วเนาะมาตรวจแล้วก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆไม่มีวันหยุดหย่อนเลยครับ
6: บ่อดินเก่านี้ถูกปปช.สระแก้วแกะรอยจากการร้องเรียนของชาวบ้านจนพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากากอุตสาหกรรมดังกล่าวปนเปื้อนแคดเมียมตะกั่วสารหนูและซิลิเนียมรวมทั้งมีปริมาณทองแดงเกินค่ามาตรฐานแม้ว่าอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วแจ้งความเจ้าของที่ดินฐานครอบครองวัตถุอันตรายตามพรบวัตถุอันตรายแต่คดียังไม่สิ้นสุดและระหว่างนี้อบต.สระขวัญได้ใช้อำนาจที่มีสั่งระงับบ่อนี้ไปแล้วตามคำสั่งหนังสือลงมาที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เมื่อวันที่29กรกฎาคมหรืออีก12วันถัดมาเจ้าหน้าที่ยึดรถพ่วงพร้อมกากอุตสาหกรรมจำนวนมากขณะลักลอบทิ้งที่ตำบลห้วยโจทอำเภอพัฒนานครสระแก้วแม้ว่าคนขับและพวกจะหนีไปได้แต่ใบขับขี่บนรถพ่วงระบุชื่อบุคคลเดียวกันกับที่เป็นเจ้าของบ่อดินในตำบลสะขวัญที่เพิ่งถูกสั่งปิดบ่อและดำเนินคดีเมื่อ17กรกฎาคมหรือ12วันก่อนหน้านั้นยังไม่นับเบาะแสว่าในรถพบใบเสร็จค่ารับจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรมและใบชั่งน้ำหนักจากโรงงานรีไซเคิลในจังหวัดใกล้เคียงด้วยสถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่บ่งชี้ว่า การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมยังไม่คลี่คลายและกลุ่มคนเป็นคนเดิมๆตอกย้ำข้อมูลการเปิดเผยของเครือข่ายภาคประชาชนว่ามีน้ำหนักยิ่งขึ้นมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน
7: ไต่ตอไอกันอยู
8: ่
7: และผลของการเคลียร์รันเวย์เนี่ยพี่ช้างจะนำไปสู่การรอมชอมสงบศึกกัน
8: เขารู้ตั้งแต่ต้น
7: คือปล่อยให้ตัวใหญ่ลอยนวลในคดีโกงท้องถิ่นมีคำถามต่อเมื่อปปง.ออกมาระบุรายงานว่าจะสอบเส้นทางเงินจำนวน200กว่าลายคำถามคือสอบ 270,000 ผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่น
8: ๆ
7: แต่สอบเส้นทางเงิน200กว่าลายเนี่ยไปซีเล็กไปเลือกมาจากไหนแค่ 200,000
8: ที่มี
7: 200คนนี่เลือกมาจากไหน
8: จริงๆเนี่ยนะปปง.ควรสอบมากกว่า 6,000 คน
7: ใช่มันสอง
8: เนื่องจากว่าคุณบอกว่าทุจริตแล้ว 5,900 บาทนะและก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมข้าราชการที่มีเส้นทางการรับเงินอีกแปลว่าคุณเชื่อว่า 5,900 คนจ่ายตังค
7: ์ 5,900 บาทจริงๆนะปปง.ต้องสอบ 5,925 เลย
8: ถูกมากกว่า
7: ทุกคน
8: คือไม่ล่ะ 5,900 แปลว่า 5,925 นี่จ่ายตังค
7: ์ใช
8: ่แล้วก็มีคนรับตังค์กี่ราย
7: หลายกว่านั้นปปง.ก็ควรสอบกรรมการกสทชทุกคนด้วย
8: นี่ได
7: ้แล้วร้ายกว่านั้นกรรมการปปง.สอบ
8: อธิบดี
7: อธิบดีรองอธิบดี
8: คือ
7: ส่วนบุคคล
8: ที่จริงต้องสอบตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีหรือเลขานุการกรมอะไรต่างตั้งแต่การร่างทีโออาร์ฉบับแรกและฉบับล้มฉบับใหม
7: ่สอบหมด
8: สอบหมด
7: ยินยื้อกันไปถึงปี67ได้เลยครับเอางี้แล้วกันถึงจะรู้ตอนนี้
8: ครับ
7: เขาบอกว่าคณะกรรมการกสทซึ่งมาจาก3ปาร์ตี
8: ้
7: แต่งตั้งโดยตำแหน่ง
8: ครับ
7: เลือกกันมาโดยท้องถิ่นและเป็นผู้ทรง
8: ครับ
7: 3กลุ่มนี้เขาบอกว่ากรรมจากการสอบท้องถิ่นเนี่ยกำลังอกแตกกันอยู
8: ่ครับ
7: อกจะแตกตาย
8: มันมีหลายๆคนในประวัติที่โดนปปช.สอบด้วยเนี่ย
7: ใช่
8: มาโดยตำแหน่งอาจจะไม่รู้เรื่องก็มีนะ
7: อาจจะไม่รู้เรื่อง
8: แต่บางคนอาจรู้เรื่อง
7: บอกแล้วว่า4-5คนเป็นหนอนเป็นเกลือแต่กรรมการหลายๆคนครับรู้ครับรู้ไม่พอบางคนมีส่วนสร้างเครือข่ายครับ
8: สิ่งที่ต้องให้ประชาชนทุกคนนะฮะที่ต้องจับตาครั้งนี้พักเออถึงว่านี่พูดถึงเรื่องนี้ทำไมเครือข่ายภาคประชาชนไม่ออกมาเคลื่อนเลยเรื่องนี้ผมแปลกใจนะเนี่ย
7: ผมสงสัยครับ
8: เครือข่ายภาคประชาชนตั้งแต่ก่อนนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องไรลุ่มนู้นลุ่มนี้เรื่องกระเจ้าลอยฟ้าเรื่องนั้น
7: พี่วี
8: ไม่ได้ทำไมเรื่องนี้ไม่เคลื่อนเลยออกถิ่น
7: บอกได้เดียวบอกเล่นได้เรื่องเดียวเครือข่ายภาคประชาชนเหล่านั้นกำลังงงครับ
8: งงเลย
7: เพราะนี่คือการโกงมหาโกงกันทั้งประเทศครับ
8: แล้วที่พี่วีตั้งโจทย์อะซับซ้อน
7: มัน
8: ฟันเงิน
7: มันยังงงคืองง
8: เผลอ
7: เคลื่อนไหวคือตอนนี้มีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะที่แบบออกมา
8: พู
7: ดแต่องค์กรภาคประชาชนเมื่อก่อนจะมีอย่างเช่นพวกเกี่ยวข้องนักวิชาการเขาด้านการศึกษา
8: พี่วี
7: ออกมาเคลื่อน
8: เลยพี่วีเข้าใจไหมเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนเป็นหมื่นคนมีญาติพี่น้องไหมมีเพื่อนไหม
7: ไม่
8: อยู่ในหมายถึงเครือข่ายภาคประชาชน
7: แต่ผมเตือนไปที่องค์กรประชาชนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาที่เมื่อก่อนเขาจะแข่งขันมากนะ
8: ใช่
7: มีหลายคนแต่ครั้งนี้นะโกงระดับชาติขนาดนี้และเกี่ยวข้องการศึกษาด้วย
8: มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
7: แต่มันคือท้องถิ่นทั่วประเทศที่จะมีคนเกี่ยวพันกับการทุจริตและจ่ายเงินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
8: อันนี
7: ้แล้วไปฝังตัวอยู่ทั่วประเทศไทยครับ
8: อันนี้แผนผังที่เราบอกว่าจะลอยนวลใช่ไหม
7: คือตอนนี้ก็ที่จะอยากให้ทุกคนจับตาคือมันกำลังหาทางลงที่จะจับแก้ปลาซิวปลาสร้อยและปล่อยตัวใหญ
8: ่
7: เห็นการซูเอียของขั้วอำนาจ
8: ครับ
7: นี่เขาสอบกันล่าสุดสอบกันล่าสุดผอ.คนหนึ่งให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
8: ครับ
7: และเขาเรียกกรมสอบสวนกลางบอกว่ามีผู้ใหญ่ระดับอธิบดีครับอดีตอธิบดีครับระดับ40ระดับ49โทรมาเพื่อฝากฝังคนของตัวเอง
8: พี่วีดูดิ
7: โทรไปเหรอ
8: โทร
7: ไปว่าถึงไม่
8: โทรไปบอกว่ามีโควต้าผู้ใหญ่ให้มานะ
7: 40
8: ไปด้วย
7: 40โทรไปบอกว่ามีโควต้าผู้ใหญ่ให้มาแล้วไงต่อ
8: มีโควต้าผู้ใหญ่เนี่ยจำนวนโพยได้หลักร้อย
7: จำนวนหลักร้อย
8: คุณเอาบรรจุเข้าไปด้วยนะไอ้โควต้าใครใหญ่กว่า40ผู้ใหญ่น่ะ
7: มันใช้นาบดีนั่นแหละถ้าใหญ่กว่านั้นน่ะ
8: ครับ
7: นะ
8: ถึงจะ
7: โควต้าผู้ใหญ่ให้ช่วยจัดการให้ด้วย
8: ไม่งั้นไม่ได้รับงานใช่ไหม
7: ไม่งั้นไม่ได้รับงาน แบบนี้เลยเหรอ
9: ใช
7: ่น่าสนใจแบบมีโควต้าผู้ใหญ่เนี่ย
9: ใช
7: ่คุณต้องรับเงื่อนไขนี้นะถึงคุณจะได้งาน
9: เขารู้กันทั้งกรมนะครับก็มีกระบวนการตัวใหญ่แต่ตอนนี้เกิดการตัดตอนตัวใหญ
7: ่
9: ที่เขาปปงไปสืบ200คน
7: ครับแค่200
9: เอนเตอร์เทนเมนต์กันไหมว่าไม่มีตัวใหญ
7: ่
9: นี่เขาพูดกันขนาดใหญ่เขาพูดกันบอกว่าไอ้ตัวใหญ่ตอนนี้กำลังเคลียร์รันเวย์ภายในกันอยู่และผลของการเคลียร์รันเวย์เนี่ยพี่ช้างจะนำไปสู่การรอมชอมสงบศึกกัน
7: เขารู้ตั้งแต่ต้น
9: คือปล่อยให้ตัวใหญ่ลอยนวลในคดีโกงท้องถิ่น
7: กำลังอยู่ในกระบวนการซูเอียเพื่อไปทำนองนั้น
9: ครับ
7: จับปลาตัวเล็กปล่อยปลาตัวใหญ
9: ่กสทุกคนหลายหลายคนถูกเรียกสอบโดยปปช.ครับ
7: มันจะเหลือกี่คนแล้วเนี
9: ่ยแล้วคุณไปประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติความเชื่อถือของคุณเป็นเท่าไหร่ครับใครให้คะแนนคุณ
7: เพราะว่าเกิดข้อสงสัยตามพี่โอว่าได้ไหมว่าไปทำเพื่อแก้ไขข้อมูลแม่ปปช.ชี
9: ้ก็เขาบอกกันอยู่ว่ากระบวนการพี่วีบอกว่ากสทหลายคนครับถูกข้อคอรหารับเงินเขาครับ
7: คือกรรมการกสทมีทั้งหมด18คน
9: ไม่กี่คน
7: แล้วถูก
9: ปปช.
7: สอบไป15คนมั้งแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งแบบเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กสทหลายคนเนี่ยเกลือเป็นหนอน
9: ใช่
7: ป
9: ั
7: ญหาคือแล้วตัดสินครั้งนี้5สิงหาเนี่ยยังให้หนอนอยู่ในเกลือเหร
9: อในเกลือที่เป็นหนอนแปลความง่ายๆแปลความง่าย
7: ๆยังงงๆอยู
9: ่การสอบครั้งนี้และใช้ระเบียบก็คือให้รับรองคะแนนใหม่นั้นไม่ล้มมติของกสทเดิม
7: และก็พอหลังวันที่5ปั๊บวันที่6กองกลางกองกลางประชุม
9: นายกประชุมรับทราบผลคะแนนและอนุมัติแนวทางตามที่กส
10: ท่านผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้รายการบ้านเราไม่โกงได้หมดเวลาลงแล้วกับผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้พบกันในวันอังคารหน้าสำหรับในวันอังคารนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่โชคดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
7: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ่อไป
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
2: การวางแผนภาษีเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว

0: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

วแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจม

0: ำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: เสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรโดไลฟ์นะครับประจำวันที่11สิงหาคม2569นะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับทำงานกันอีก1วันพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วนะฮะวันแม่แห่งชาตินี่นะก็ได้พักผ่อนหรือใครมีโปรแกรมอะไรต่างๆนะแต่ว่าวันนี้อยากจะเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็มีฝนตกหนักและบางจุดก็อาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำรอระบายกันบ้างนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับก็หลายพื้นที่เลยนะครับเสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุเนี่ยฝนตกหนักนี่ก็คือปริมาณน้ำฝนนี่เกิน35 มิลลิเมตรนะแต่ถ้าเกิดเกิน65สีส้มนี่คือตกหนักมากเลยนะครับคร่าวๆเลยเนี่ยภาคเหนือนี่เกือบทุกจังหวัดนะฮะก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นี่คือฝนตกหนักนะครับ35 มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือนี่เกือบทุกจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงเลยล่ะหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับโดยเฉพาะนครพนมเนี่ยก็มีความเสี่ยงเกิดปริมาณฝน65 มิลลิเมตรเลยนะท่านผู้ชมครับใครอยู่พื้นที่จังหวัดไหนลองพิมพ์มาบอกหน่อยว่าเจอฝนกันหรือยังนะครับคุณยายติ๊กบอกรับชมอยู่นะครับผมครับภาคกลางเนี่ยลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีรวมกรุงเทพและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนี่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราส่วนจันทบุรีตราดนี่ก็นะครับปริมาณฝนนี่คาดว่าจะเกิน65 มิลลิเมตรขึ้นไปนะส่วนภาคใต้มี2จังหวัดนะระนองพังงานะครับถ้าดูจากแผนที่ของกรมอุตุเนี่ยก็คือมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยเยอะนะโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่แนวขอบชายแดนประเทศอ่ะแล้วก็ภาคอีสานที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงจะเยอะหน่อยนะครับแต่ที่จังหวัดที่เสี่ยงตกหนักมากๆก็มีนครพนมนะมีตราดแล้วก็จันทบุรีตราดกับจันเนี่ยก็ฝน8แดด4อยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็เสี่ยงฝนตกหนักเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดีอย่างนะของก็มีเสียบอร์ดแคสต์นะครับมีเตือนภัยผ่านทางโทรศัพท์กันจนเราน่าจะเคยชินกันแล้วล่ะนะครับติดตามกันดีๆนะครับอย่างที่บอกเนี่ยว่าเมื่อเช้าผมดูข่าวนะหลายประเทศมันก็มีภัยพิบัติเรื่องแผ่นดินไหวโคลอมเบียอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าก็มีหลายประเทศเขาเริ่มสังเกตแล้วว่าฝนนะจะทิ้งช่วงนะจะเข้าสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่ฝนทิ้งช่วงนานนะส่วนประเทศไทยที่กรมอุตุเขาก็พยากรณ์ไว้แล้วว่าเดือนเนี้ยสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนตกมากกว่าปกติเดือนสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมนะพอเข้าสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยฝนจะตกน้อยและจะทิ้งช่วงนานนะครับก็ขอให้ทั่วโลกพยากรณ์ผิดแล้วกันแต่ปีนี้เขาคาดการณ์ว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนิโญนะโดยเฉพาะอุณหภูมิน้ำในแปซิฟิกเนี่ยมันสูงแถบเนี้ยฝนจะทิ้งช่วงช่วงปลายปีนะพอแถบอเมริกาใต้ฝนก็จะตกหนักมันก็จะสลับกันเอลนิโญลานิญานะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีหลายพื้นที่ที่ก็สามารถเก็บน้ำไว้แหละนะช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าพื้นที่ที่เคยเกิดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอ่ะไปต่อกันที่วันพรุ่งนี้ครับใครมีโปรแกรมนะที่จะพาคุณแม่นะครับไปเที่ยวลูกๆอยากจะแสดงความรักคุณแม่มีการตั้งโปรแกรมแล้วอยากจะไปเที่ยวไหนหรือบางคนไม่ไปดูบ้านดีกว่าวันหยุดกลางสัปดาห์แต่ถ้ายังไม่มีนะฮะก็ขอเสนอแนะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะนี่โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นก็มอบของขวัญวันแม่นะครับให้กับประชาชนคนไทย12สิงหาพาแม่ไปกอดธรรมชาติให้สุขใจฟรีนะฮะค่าบริการเข้าพื้นที่แล้วก็ค่ายานพาหนะคือเวลาไปเที่ยวอุทยานน่ะก็จะเขาจะนับคนมีคนเท่าไหร่
40บาทนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคนไทยนะ40บาทแล้วก็ถ้าเด็กก็20หรือว่าถ้าเด็กเล็กจริงก็ฟรีสูงอายุ10ขึ้นไปก็ฟรีแล้วก็จะมีค่ายานพาหนะรถยนต์คันละเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนะครับประมาณนี้แหละช่วงนี้พรุ่งนี้นะก็คือไม่คิดเลยนะครับไปกันได้เต็มที่สิทธิพิเศษนี้เฉพาะคนไทยนะฮะส่วนชาวต่างชาติถ้าเป็นแบบหัวทองหัวแดงเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนไทยก็ต้องชูบัตรประชาชนแต่คนไทยไม่ต้องชูเห็นรู้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะอุทยานนะเขารวบรวมครอบคลุมถึงอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขายแข้งเนี่ยใครอยากไปดูเสือโคร่งนะห้ามล่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของชลบุรีก็มีที่บางพระนะถ้าผมจำไม่ผิดส่วนพฤกษศาสตร์นี่หลายพื้นที่เลยส่วนลุกกระชาติด้วยเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะพรุ่งนี้พาคุณแม่ไปได้เลยนะครับเข้าบริการได้โดยไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่ายานพาหนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยอุทยานแห่งชาติต่างๆนี่คนน่าจะไปกันเยอะนะดีว่าโอ้โหคือหน้าฝนเนี่ยหลายคนไปเที่ยวน้ำตกมันน่ากลัวหรือเปล่าก็ดูธงให้ดีๆแต่ถ้าเกิดมันไม่เสี่ยงน้ำป่าเนี่ยเขาก็ชอบไปเที่ยวน้ำตกหน้าฝนกันแหละนะครับใกล้กรุงเทพหน่อยก็นครนายกอ่ะอันนี้สุดๆละนะครับแล้วก็อีกที่ผมชอบไปนะเขาชะเมาที่ระยองคือคนก็ชอบแบบขึ้นกันไปไกลๆนะผมเนี่ยไปถึงจุดที่เจอน้ำตกมีแอ่งแรกผมลงแอ่งนั้นเลยใต้สะพานอ่ะคนอื่นเขาไม่เล่นเนี่ยมันใกล้แต่ผมชอบไม่ต้องไปไกลนะครับนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้12สิงหาคมนะครับสะดวกที่ไหนสิงหาพาแม่เที่ยวให้สุขใจเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็วันหยุดนะพาคุณแม่หรือพาครอบครัวนะพักผ่อนไปเดินห้างก็ได้หรือว่าใครอยากจะไปสัมผัสธรรมชาตินะครับตอนนี้อุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งนี้ก็พอหน้าฝนเนี่ยโอ้โหมันชุ่มฉ่ำจริงๆน่าติดใจนะครับภาคเหนือก็อุทยานแห่งชาติตากสินนะที่ตากนี่ผมก็ชอบไปกางเต็นท์นะโอ้อากาศดีมากหน้าฝนแบบนี้ผมว่าน่าจะอากาศดีหมอกดีนะนะหลายจุดแหละนะท่านผู้ชมครับสะดวกที่ไหนนะไซโยกที่กาญจนบุรีทองผาภูมิโอ้นะชอบไปนะครับอีกหนึ่งจุดอันนี้ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยมันดังเหลือเกินเดี๋ยวนี้ก็ยังฮอตฮิตนะเขาเขียวครับที่ชลบุรีนะภาพต่อไปเลยครับทีมงานครับ12สิงหานะเขาเขียวชลบุรีเขาก็มีข่าวดีเหมือนกันนะก็คือนะพาแม่เที่ยวนะครับมอบของขวัญสนุกสนานนะครับจริงๆเนี่ยก็คือทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุเนี่ยก็เข้าฟรีอยู่แล้วแต่12สิงหาเนี่ยก็เข้าฟรีนะครับเหมือนกันนะครับสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมายนะแต่ว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยนะครับ12สิงหาเนี่ยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุเข้าสวนสัตว์ฟรีเด็กนี่ก็คืออายุไม่เกิน12ปีหรือสูงไม่เกิน135นะแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปใครอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวนะครับสวนสัตว์นะครับแสดงว่าจะเป็นคนปกติทั่วไปนี้ก็คิดนะก็คิดแต่เด็กกับผู้สูงอายุฟรีนะครับก็เข้าไปได้เขาก็จะจัดขบวนพาเหรดสัตว์น่ารักน่ารักเนาะน้องหมูเด้งเดี๋ยวนี้ยังเป็นน้องอยู่ไหมผมดูในคลิปก็เติมตัวใหญ่แล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สุดนะของสัตว์ในประเทศไทยแหละอันนี้ก็ต้องชื่นชมทีม PR เขาแหละที่ถ่ายคลิปน้องตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วมันแบบมันสู้มือแล้วมันดิ้นเหลือเกินนะก็จนฮอตฮิตไปทั่วโลกนะหรือเชื่อนะขนาดมหาเศรษฐีบางประเทศยังมารายการโทรทัศน์ดังๆของอเมริกานะรายการโทรทัศน์แบบดังๆเลยอะเขาก็ยังเอาไปเล่นนะเรื่องหมูเด้งเพราะฉะนั้นก็ฮอตฮิตจริงๆนะมีน้อง Little Fresh นะครับนี่ผมไม่ทราบเป็นอะไรนะน้องวันน้องหนึ่งน้องก๊อบแก๊บเจ๊ขาหมูแล้วก็เพื่อนสัตว์ป่าอีกเพียบเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเยอะแยะมากมายนะครับกลางคืนนี่ก็พาแม่ไปชมเขาเขียวไนซูได้นะก็มีเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวยามค่ำคืนอีกนะไปสัมผัสสัตว์ที่เวลามันออกคือสัตว์บางชนิดอ่ะเวลากลางวันมันก็นอนไงท่านผู้ชมก็อาจจะสัมผัสมันได้ไม่เต็มที่นะแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยมันเริ่มคึกคักแล้วจะออกหากินแบ
มาทานอาหารมาอะไรเงี้ยมันก็จะได้เห็นสภาพร่างกายไปเต็มที่หน่อยนะครับเขาเขียวเนี่ยจะเป็นสมัยก่อนนะท่านผู้ชมนะก็ทีเด็ดมันก็คือสวนแบบแอฟริกามีพวกแรดมีพวกจีราฟมีอะไรอยู่รวมกันแล้วพอเข้าไปโซนแรกเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่แบบสัตว์ที่มันไม่อันตรายพวกกวางใช่ไหมที่ไม่มีเขาอะก็เรียกอะไรก็ไม่รู้แหละนะมันก็จะมากินอาหารพวกถั่วฝักยาวอยู่ในคนก็ปล่อยโอเพ่นนะครับแล้วก็สมัย20ปีก่อนเนี่ยทีเด็ดของจริงคือเสือนะท่านผู้ชมนะช่วงนี้คือเขาจะมีโซนแสดงเสือเนี่ยอยู่เปิดใหม่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องช้างที่มีสระน้ำของช้างอ่ะโอ้คนจีนก็ชอบมาดูมากเลยนะตรงจีนไม่มีช้างก็ไม่รู้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นยุคของหมูเด้งนะครับแต่โซนหนึ่งที่ผมชอบมากนะโซนไอตัวเขาเรียกตัวอะไรผมลืมชื่อมันสวนมาดากัสการ์นะมันจะแบบมาเกาะตัวลีเมอร์มันจะมาเกาะเราเนี่ยเพื่อกินดอกเข็มนะท่านผู้ชมน่ารักมากเลยดอกเข็มน้อยๆเลยมันจะแบบผมเลยสัตว์พวกนี้เวลามันเกาะเราอะเท้ามันจะนุ่มมากเลยนะถึงว่าเวลาไปเกาะต้นไม้มันแบบมันแบบหนาและนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นพาครอบครัวหรือพาคุณแม่ไปเนี่ยโอ้โหสนุกสนานก็ทั้งพ่อแม่ลูกแหละนะฮะพรุ่งนี้ใครยังไม่มีโปรแกรมก็มาที่เขาเขียวได้ เด็กฟรีนะผู้ใหญ่ก็ไม่คิดอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าวันหยุดก็อาจจะต้องมาเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าคนท่องเที่ยวเยอะนะครับอาจจะมีข้าวรอคิวอะไรต่างๆนะจ่ายบัตรค่าบัตรผ่านประตูหน่อยเพราะฉะนั้นก็มากันแต่เนิ่นๆมาเขาเขียวบางพระโอ้แล้วก็เที่ยวนะในจังหวัดชลบุรีได้เต็มที่แล้วก็ตีรถกลับมอเตอร์เวย์ได้ง่ายๆเลยนะครับเขาเขียวเนี่ยต้องออกตั้งแต่ด่านบางพระนะแล้วก็ขับทางคู่ขนานไปเนิ่นๆนะครับนี่คือจุดหลักๆนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่ายังไม่มีโปรแกรมว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนนะครับทั้งที่อุทยานนะครับทั้งที่สวนสัตว์โอ้พรุ่งนี้คึกคักแน่นอนไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ไปที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะครับนนทบุรีนะครับไปเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับนี่ก็เดินทางกันมาโอ้โห20กว่าปีนะวันตำบลวันโปรดักต์นี่แหละนะครับปีนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเนี่ยภายใน Impact เมืองทองธานีเนี่ยก็มีทั้งโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนิทรรศการน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงแล้วก็แน่นอนนะฮะก็มีการจัดบูธจำหน่ายสินค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับรวมถึงโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผ้าไทยที่มีจากหลากหลายนี่แหละนะท่านผู้ชมครับเอามาทาตัดเป็นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวันไม่ใช่แบบเอามาตัดเป็นเฉพาะชุดผ้าไหมแล้วก็ต้องใส่ไปออกงานเท่านั้นสามารถทำเป็นเสื้อผ้าใส่ในชีวิตประจำวันได้ใส่ให้สนุกได้นะครับแล้วก็มีสินค้าโอท็อปตั้งแต่ระดับ3ดาวถึง5ดาวมากมายนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆมาร่วมออกบูธกันโอ้โห 3,000 ราย 150,000 ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับคือเนี่ยเขาจัดนะ8ถึง16สิงหาคม2วันแรกของการจัดเนี่ยจำหน่ายไปได้146ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจัดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะที่ Challenger 1ถึง3ใน Impact เมืองทองธานีนะใครสะดวกก็ไปได้แต่วันนี้แหละแล้วพรุ่งนี้ก็วันหยุดก็ไปได้ตลอดทั้งวันเลยนะโอท็อปมากมายนะท่านผู้ชมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพด้วยแล้วก็ไฮไลท์ก็มีเรื่องของผ้าไทยด้วยนะใส่ให้สนุกคือไปงานนี้งานเดียวคุ้มนะฮะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยโอ้มาเป็นพันรายหลายปีก่อนผมก็ไปเดินละลานตาจริงๆละลานตาจริงๆแล้วก็อย่างสินค้าโอท็อปเนี่ยเขาก็คัดมาแล้ววันตำบลวันโปรดักส์นะครับผมเนี่ยเคยทำรายการโทรทัศน์นะเมื่อ22-23ปีก่อนชื่อรายการตะลุยโอท็อปก็คือตอนที่เขาจัดโครงการโอท็อปปีแรกเลยนะ20กว่าปีก่อนคัด
เอาสินค้าของแต่ละจังหวัดแล้วก็ส่งคัดประกวดให้ดาวเนี่ยพอเขาให้ดาวเรียบร้อยแล้วปีแรกผมก็มีรายการโทรทัศน์ชื่อรายการตะลุยโอท็อปนี่แหละก็ไปถ่ายเรื่องเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกนะโอ้โหก็เลยเหลือเชื่อนะก็ยืนยาวกันมาเนี่ย20กว่าปีละนะครับแล้วก็เขาก็มีการเพิ่มกฎเพิ่มกติกาเพื่อให้สินค้าโอท็อปปีหลังๆนี่แบบมีคุณภาพมากขึ้นแพ็คเกจจิ้งดีแล้วก็ประชาชนก็มั่นใจได้นะครับเนี่ยก็มีหลากหลายนะนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะสำหรับงานนี้น่าไปจริงๆครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีไปกันที่ข่าวต่อไปครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะจะเดินทางนะครับไปที่กองบิน1นครราชสีมาและจะขึ้นบิน F16 นี่คืออย่างที่เราคนไทยก็ทราบอยู่แล้วแหละว่านายกอนุทินเขาขับเครื่องบินได้นะมีเครื่องบินส่วนตัวแล้วเขาก็มีโครงการหัวใจติดปีกนะก็คือคนที่บริจาคร่างกายเวลาที่หัวใจหยุดเต้นแล้วสมองไม่ทำงานแล้วนะครับคือพูดง่ายเสียชีวิตแล้วนะก็บริจาคอวัยวะแล้วต้องเอาอวัยวะเนี่ยไปให้คนที่กำลังรอเนี่ยอย่างเร่งด่วนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีบินกับเครื่องบินเนี่ยอย่างคุณอนุทินเนี่ยเขาทำโครงการนี้มาหลายปีแล้วตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอะนะก่อนเป็นนายกอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วล่ะแล้วท่านก็ขับเครื่องบินช่ำช้องมีประสบการณ์นะครับและกองทัพอากาศก็บอกว่าในวันที่14สิงหาคมเนี้ยนะครับวันศุกร์เนี้ยนายกเนี่ยก็จะไปตรวจราชการที่กองบิน1นะนครราชสีมาแล้วก็จะนะได้ขึ้นบิน F16 เลยก็จะได้รู้เลยว่าคือเขาบินไม่ใช่บินธรรมดาเขาบินตรวจการตามรอบบินของเขาอยู่แล้วนะในพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้ไปชายแดนแล้วหรอกนะครับแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าเครื่องบิน F16 นั้นมีศักยภาพยังไงผู้นำประเทศจะได้รู้นะและอาจจะได้เสริมเครื่องบินลบกันอีกนี่เพื่ออะไรเพื่อป้องกันประเทศอันนี้สำคัญเมื่อก่อนเราคิดว่าสงครามมันเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวนะคือโลกมันเจริญมาจนถึงขั้นที่แบบเขาใช้การค้าเนี่ยมาโจมตีกันหรือเชื่อนะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเรื่องสงครามเนี่ยมันก็กลับมาอีกทั้งยูเครนรัสเซียทั้งตะวันออกกลางรวมถึงเราเองกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเสริมศักยภาพทางการทหารก็สำคัญแต่ล่าสุดนะเมื่อวานเนี่ยกองทัพอากาศก็ชี้แจงแล้วนะครับว่านายกไม่ได้ขึ้นบินแล้วนะไม่ได้ขึ้นบินแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เขาจะขึ้นเครื่องบินรบเนี่ยนะมันจะต้องทำการตรวจมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบินอย่างครบถ้วนคนที่จะขึ้นบินใน F16 ได้เนี่ยนะต้องมีการตรวจสุขภาพทางการแพทย์อย่างละเอียดและเข้าฝึกในห้องปรับสภาพการความกดอากาศตลอดจนทดสอบขั้นตอนการสละอากาศยานด้วยคือเครื่องบินรบเนี่ยแน่นอนแหละเขาก็ซื้อมาลำละโอ้โหหลายร้อยล้านเป็นพันล้านอ่ะมันก็ปลอดภัยแต่ถ้ามันขัดข้องขึ้นมามันก็มีตัวดีดตัวอีเจ็ต

อาจจะเป็นลมได้อะไรได้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะกองทัพอากาศมันวันศุกร์นี้แล้วนายกฝึกไม่ทันแล้วเวลามันกระชั้นคือนายกเขาก็บินเครื่องบินได้แล้วแต่พอเป็นเครื่องบินลบความเร็วมันสูงนะแรงจีมจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นรอบนี้เลยไม่ทันแต่รอบหน้าไม่แน่แต่รอบนี้ไม่ได้ขึ้นบินแต่ก็ยังจะเดินทางไปที่กองบิน1นครราชสีมาเนาะนะครับไปรับฟังบรรยายสรุปภารกิจนะครับและบทบาทสำคัญของ F16 เลยจะได้ไปพูดคุยให้กำลังใจนักบินเจ้าหน้าที่ด้วยก็ถือว่าเป็นหน่วยหลักเลยนะในช่วงที่ปะทะรอบ1รอบ2อ่ะนะครับทั้ง F16 ทั้ง Gripen และกองบิน1นครราชสีมานะครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะเวลาที่ลบกันภาคพื้นดินนะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเขาไม่มีไงพอยิงปืนใหญ่รถถังนั้นอยู่ๆเสียง F16 มาเนี่ยกริปเพนมาเนี่ยโอ้โหเขาแหงนฟ้าเขาก็ต้องหลบอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ดีนะครับนี่ก็เลยไม่ได้บินละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีนะนายกโอกาสหน้ายังมีนะครับไปต่อกันที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเขาก็มีการจัดตั้งนะท่านผู้ชมครับคณะทำงาน4คณะ1คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะครับมุ่งต่อยอดทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และประสบการณ์ไทยสร้างมูลค่าเพิ่มจากผู้มาเยือนและเชื่อมโยงไปยังเมืองรองด้วยนะครับคือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ก็หมายความว่า เวลาคนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยไม่ใช่แค่มาแล้วลงไปในแวะไปตลาดโต้รุ่งไปซื้อสินค้าเข้าพักโรงแรมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสมมุติว่าเขามาเที่ยวเชียงใหม่อย่างเงี้ยก็อยากจะให้เขาเนี่ยไปใช้ชีวิตไปเจออัตลักษณ์ของเมืองนั้นของชุมชนนั้นจริงๆไปใช้ชีวิตอยู่ไปสัมผัสสมมติไปเที่ยวพูดง่ายสมมติไปเจอชาวบ้านหมู่บ้านที่เขาทำนาก็ลงมือไปทำนาจริงๆประมาณนั้นนะนะเนี่ยก็คือเชิงสร้างสรรค์แบบยั่งยืนแล้วก็คนที่เขาชอบมาแบบนี้เขาก็อาจจะพร้อมจ่ายกระเป๋าหนักเพิ่มมูลค่าได้อีกเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแนวสร้างสรรค์นะครับสองมีคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเกษตรมูลค่าสูงมุ่งนะท่านผู้ชมครับยกระดับภาคการเกษตรทั้งเรื่องแปรรูปการตลาดเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็การค้าการลงทุนด้านการเกษตร2นะคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME นะครับก็จะลดมุ่งที่จะไปประชุมกันหาแนวทางลดภาระปรับปรุงใบอนุญาตเพิ่มองค์ความรู้ให้กับธุรกิจ SME และสุดท้ายนะฮะคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศก็พยายามจะขยายตลาดใหม่อย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่นำเสนอนะก็มีคณะทูตานุทูตหลายประเทศเลยนะครับที่ลงพื้นที่ไปที่สุราษฎร์ ไปเจอสวนผลไม้สวนทุเรียนใต้ไปชิมกันแบบบุฟเฟ่ทุเรียนอ่ะงั้นเลยนะครับเราจะได้บอกเนี่ยสินค้าดีๆแบบเนี้ยประเทศคุณอยากซื้อเยอะๆไหมล่ะก็ลองไปพูดคุยกันในประเทศสิจะได้เปิดตลาดเห็นไหมก็เป็นการเปิดตลาดใหม่ๆไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องหวังพึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวอย่างเช่นที่ผ่านมาก็หวังพึ่งจีนจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าหัวใจสำคัญของการทำงานทั้ง4คณะก็คือ Quick Big Win ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน6เดือนถึง1ปีแล้วก็ไปทบทวนปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจด้วยและจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยนี่ก็สำคัญกฎระเบียบบางครั้งต้องไปขอใบอนุญาตกับกรมนี้แต่ก็ต้องไปประสานกรมนู้และกรมนู่นกรมนู้นโอ้โหกว่าจะได้เรื่องเนี่ยมันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไปปลดล็อกอะไรต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะครับทำงานได้สะดวกขึ้นสร้างรายได้ได้เร็วขึ้น Quick Big Win เลยให้เห็นผลภายใน1ปีนะครับคณะทำงาน

ด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะครับอย่างการท่องเที่ยวเรานี้ยังไงก็ถือเป็นพระเอกนะประเทศเรานี่เป็นประเทศท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมครับผมเคยอ่านข้อมูลเนี่ยจริงๆก่อนเกิดโควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของเอเชียนะเรารองจากจีนเองนะคือคนทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมากกว่าไปเที่ยวเกาหลีใต้มากกว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกมานะเราเป็นรองแค่จีนอ่ะนะเพราะฉะนั้นคือเราเนี่ยมีเสน่ห์ในการดึงดูดคนได้ทั่วโลกเลยนะครับก็ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นจะได้ดึงเม็ดเงินได้มากยิ่งขึ้นนะครับดูอย่างตอนโควิดสิท่านผู้ชมใครจะไปเชื่อนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในยุคที่แบบมันมีโรคระบาดที่ทำให้มันต้องล็อกดาวน์กันทั้งโลกเลยคนไทยนี่ต้องแบบwork from home อ่ะน้องๆนักเรียนเนี่ยต้องเรียนออนไลน์กันปีครึ่งนะอย่างน้อยๆตอนนั้นนะลูกผมเนี่ยป.4 ป.5 เรียนออนไลน์ทั้งประเทศเลยนะครับพอคนที่ทำเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวนี่รับผลกระทบนะไกด์มักกุเทศเนี่ยไปเปิดร้านขายกาแฟกันหมดอะช่วงนั้นนะครับหลายโรงเรียนนี่ก็ได้รับผลกระทบนะอย่างเรียนรามเนี่ยสมัยก่อนตอนผมวัยรุ่นเรียนรามเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมหน้ารามนี่คึกคักมากเดี๋ยวนี้ปรากฏรามเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วคนก็เรียนออนไลน์กันมากขึ้นเพราะมาจากโควิดเหมือนกันนะครับคือพอรู้ว่าเอ้ยมันเรียนได้ก็เรียนแบบออนไลน์ดีกว่านะฮะอันนี้คือเรื่องของการเสริมศักยภาพนะเรื่องการค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับไปต่อกันที่กรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมใหญ่เลยนะจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงสินค้านะครับการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยนะครับฝีมือสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโอ้ชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะ Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting นะครับ Traditional Craftsmanship for Today ก็คือชื่อเมื่อกี้แหละการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันตั้งชื่อยาวจริงนะครับก็ปีนี้นะครับเขาก็จะมีการจัดนิทรรศการแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก10ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศเลยที่เกี่ยวกับผ้าไทยนะท่านผู้ชมครับก็คือกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยสุราษฎร์ธานีก็จะได้ไปดูว่าเสน่ห์เรื่องของผ้าไทยที่มาจากภาคใต้สุราษฎร์เป็นยังไงกลุ่มทอมนโทอุดรธานีอันนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วผ้าอีสานเนาะกลุ่มขวัญตาจากหนองบัวลำพูกลุ่มผ้าในจากอีสานเนี่ยนะครับกลุ่มมีดีนาเทพเหรอนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับกลุ่มชัตตะวันไซซิ้วจากร้อยเอ็ดนี่นะครับกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจากกาฬสินธุ์สองกลุ่มเนี้ยร้อยเอ็ดกับกาฬสินธุ์เนี่ยเขามีการพัฒนาผ้าไทยนะครับแล้วแปลงเป็นชุดร่วมสมัยซึ่งเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีราชกัญญาเนี่ยทรงสวมเนี่ยตอนที่ไป เสด็จไปที่ปารีสล่าสุดเลยนะครับไทยซีวิลเลจของเชียงใหม่อู่ไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองลำพูนกลุ่มอิมปานิราชบุรีกลุ่มไหมทองสุรนารีนครราชสีมาแน่นอนในผ้าไหมต่างๆเนาะนะครับเป็นแม้10กลุ่มเนี่ยเขาเอานิทรรศการรวมถึงชุดร่วมสมัยนะที่ได้จากผ้าไทยของ10กลุ่มเนี่ยที่มันตัดเป็นชุดร่วมสมัยซึ่งธีมของเขาตอนนี้ปี2ปีคือผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับเน้นว่าเอาผ้าไทยมาตัดเป็นชุดร่วมสมัยให้คนเนี่ยสวมใส่ได้ไปทำงานในชีวิตประจำวันไม่ต้องแบบโอ้โหเวลาจะสวมผ้าไทยต้องแบบชุดผ้าไทยออกงานราตรีหรืองานอบต.ต้องทำผมเป็นกระบังกันลมอะไรก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเอาแบบง่ายๆเลยนะครับงานเนี่ยจัดไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนะที่ทาราฮอลและเจริญนครฮอลชั้น M ไอคอนสยามโอ้โหเนี่ยจัดแบบห้างใหญ่สุดเลยของกรุงเทพเรานะครับ10โมงถึง3ทุ่มนะครับใครสนใจนะวันนี้มีพิธีเปิดช่วงบ่ายโมงแล้วก็จะมีไลฟ์สดผ่านทางเพจต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
ท่านอธิบดีกรมยางพันนะคุณสุทธิไทยเลิศเกษมจะไปเป็นประธานเปิดด้วยและจะมีศิลปินต่างๆนะที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผ้าไทยด้วยนะแล้วก็นักออกแบบเครื่องแต่งกายชื่อดังด้วยนะครับแล้วก็จะจัดไปถึงวันที่13สิงหาคมน่าสนใจนะสำหรับใครที่ชื่นชอบผ้าไทยแล้วก็จะได้แนวคิดเดี๋ยวไปซื้อเลยนะครับว่าเวลาเอามาปรับเป็นชุดร่วมสมัยเนี่ยแล้วก็ใส่ได้ทุกวันได้ทุกโอกาสใส่ไปทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับน่าสนใจนะเขาคัดมาแล้วเป็น10ชุมชนต้นแบบเรื่องแฟชั่นแล้วก็ผ้าไทยนะครับน่าสนใจดีไม่มีจากภาคตะวันออกนะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็มีราชบุรีกรุงเทพไม่มีนะครับอ่ะโอเคนะครับใครสนใจนะโหแล้วจัดที่ชั้น M ไอคอนสยามด้วยนะครับ ผมเนี่ยมีความหลังกับไอคอนสยามนะตอนที่ห้างเขาเปิดใหม่ๆเราก็อยากไปเที่ยวนะแถมท่านผู้ชมไปช่วงปีใหม่ด้วยวันหยุดยาวอ่ะคือกรุงเทพโล่งเลยนะปีใหม่เนี่ยเราก็เลยไปเที่ยวไอคอนสยามดีกว่าก็ขับรถไปโอ้โหท่านเจ้าพระคุณลุนช่องไปติดตรงวงเวียนใหญ่แล้วเราก็ไม่เคยไปไงก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันเลยไปหน่อยนึงแล้วมันก็เลี้ยวขวาก็ถึงเลยอ่ะมันก็ใกล้ๆนะแล้วรถติดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วก็พ่อแม่ลูกไปกัน3คนปวดปัสสาวะไม่รู้จะทำไงท่านผู้ชมหาอุปกรณ์ทุกอย่างในรถอ่ะว่าจะอะไรใช้เป็นแทนคอมฟอร์ตลอยโอ้โหมีความหลังมากเลยนะครับใครจะเชื่อว่าช่วงปีใหม่แบบรถโล่งๆนะแบบกรุงเทพโล่งรถไม่ติดไปเที่ยวไอคอนสยามรถติดพอวงเวียนใหญ่แล้วก็เลี้ยวไปอ่ะแล้วก็ลงไปหน่อยแล้วก็เราก็ไม่เคยไปไงก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันก็คือพูดง่ายถ้าเดินไปนะจอดรถมันถ้าเลยอ่ะแล้วก็เดินเนี่ยมันเลี้ยวขวาหน่อยก็คือประมาณสัก200เมตรก็ถึงแล้วแต่ติดอยู่ 2-3 ชั่วโมงโอ้โหติดวินาศสันตโลช่วงนั้นนะช่วงเปิดใหม่นะครับตอนนี้ก็มันเดินทางได้สะดวกจริงไปขนส่งสาธารณะดีกว่านะรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้านี่แหละนะครับอ่ะมาปิดท้ายกับน้องๆ นะฮะจากมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเขาจัดกิจกรรมนะครับท่านผู้ชมครับผมก็เป็นศิษย์เก่าเขาแหละเนี่ยก็เลยท่านอาจารย์เขาก็ฝากข่าวมานะครับขยายระยะเวลาจำหน่าย BUU Alumni เหรอคอนเสิร์ตนะ2026ชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องกลับมาสร้างความทรงจำกันอีกครั้งมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีนะขอเชิญทุกท่านร่วมงาน BUU Alumni ใช่ไหมเนี่ยอ่านผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนคำนี้หมายถึงอะไรเนาะหลุมนี่คอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตการกุศลคืนสู่เย้าศิษย์เก่าเท่าทองพาทุกคนมาพบกับเพื่อนเก่ามาเล่าความหลังกลับมาที่บรรยากาศที่คุ้นเคยนี่นะครับแล้วก็เขามีศิลปินนะคือเขามีคอนเสิร์ตว่างั้นเถอะนะศิลปินคือคุณไอซ์สลันยูแล้วก็จะมีการแสดงของนะครับเอิร์ธกสิเดชนี่ก็ศิษย์เก่าสมุยนี่ศิษย์เก่าคณะวิสัชการกีฬา No One L ใหม่ No One L นี่ก็นิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์เนยซินยอริต้านี่ก็นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ก็มีคอนเสิร์ตของศิลปินเก่าอ่ะนะครับเอ้ยของศิษย์เก่ามอบูนะครับมาย้อนความจำคือเขาจะจัดวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้นะท่านผู้ชมประตูเปิด 17:00 น.นะครับที่หอประชุมธำรงบัวศรีของพวกเรานั่นเองนะครับบัตร500 1,000 และ 1,500 บาทนะครับรายได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับสมทบเข้ากองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากองทุนสวัสดิการนักกีฬามอบูกองทุนนิสิตเก่าสัมพันธ์มอบูนะครับแล้วก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยโอ้ดีจังนะครับซื้อบัตรได้แล้วนะครับตั้งแต่บัตรนี้จนถึง15สิงหาคมนะครับหรือทาง BUU e-ticket ตลอด24ชั่วโมงเลยพิมพ์ BUU ticket นะ e-ticket นะครับซื้อบัตรวันนี้จัดส่งของที่ระลึกผ่านขนส่งหลังวันที่15สิงหาคมคือเขามีของที่ระลึกด้วยนะครับสักใครซื้อนะเพราะฉะนั้นสนใจเข้าไปในเพจของมอบูรพาแล้วกันนะครับแล้วก็ซื้อบัตรได้จนถึงวันที่15สิงหาก็คือซื้อได้ถึงวันเล่นเลยนะฮะคอนเสิร์ตจัด17 นาฬิกานะครับ15สิงหาคมหอประชุม
ธรรมรงค์บัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพา500 1,000 และ 1,500 บาทนะครับอ่ะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็สนับสนุนกันหน่อยว่าศิษย์เก่าที่จบไปแล้วนะครับเอาความรู้ไปทำงานสร้างรายได้สร้างอาชีพก็สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเนี่ยที่ทำงานผมเนี่ยก็หลายคนนะประมาณ 3-4 คนก็จบมอบูนะก็ควรจะต้องสนับสนุนบ้างนะครับอ่ะนะครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะท่านผู้ชมครับก็พรุ่งนี้วันหยุดก็ย้ำนะใครที่ยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนก็อุทยานแห่งชาติทุกแห่งเลยท่านผู้ชมนะครับเข้าฟรีนะครับทั้งย้ำนะทั้งอุทยานวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และก็สวนลูกชาตินะครับก็ฟรีนะพาครอบครัวพาคุณแม่นะไปสนุกสนานรวมถึงคุณลูกพ่อแม่ลูกก็ได้นะครับสัมผัสธรรมชาตินะวันแม่แล้วก็ชาร์จพลังพักผ่อนเต็มที่นะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารครับที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณส่วนพรุ่งนี้ผมไม่ได้มานะฮะมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันแล้วกันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0-3เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์พรชโชติกิติยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obic Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดอีกทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ผลิตภาพขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญคนแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนวาสนาตะระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ ดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ land bridge ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านปารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ์
6: ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่าลฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72 73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแลนด์บริดจ์และ SECนายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงและนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งไปที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรืออาคาฟตาซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟตาปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจึงมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ 90% นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นแบบได้ประโยชน์แน่เลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อานิสงส์เช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟตาโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
2: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายช่วงเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี
3: ้ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบ รวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำป้องกันสารพิษไหลลงแหล่งน้ำ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท PSPN Manufacturing จำกัดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวานนี้เพลิงได้ลุกไหม้วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกจึงให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงานโดยมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีฟองมีกลิ่นและพบคราบน้ำมันเจือปนจุดระบายน้ำมี pH 8จึงประสานเทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทาพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
7: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4ซึ่งเป้าหมายคือต้องขยายพี่น้องอีก 6,000 ครอบครัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับเพราะว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ค
8: ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จะต้องได้นะครับเราได้การแข่งขันเริ่มที่แปลง G ก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารได้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของที่หักที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลง G ขึ้นมาอนุญาตทุกคนเข้ามาอยู่334ครอบครัวก็ไปทุบนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น G 1ไปแล้วนะครับ
6: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
1: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุใต้ฝุ่นดอ

0: ให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตามทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยยู17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม11-25 21-25 และ16-25 ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาต

0: ให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจาระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลิวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละออที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโต GP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่นโมโต3เวิลด์แชมเปี้ยนไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจากฮอนด้าทีมเอเชียลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้การแข่งขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัตนันสุกริตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อมทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
8: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่โอท็อปครับแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับมัญชมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องพืชเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะสำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัย เช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาทหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดอาการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
10: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ชีวิตทั่วทิพย์ดินไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้ต้อนรับพี่พัดกลับมายังรายการอีกแล้วนะครับ
0: หายไปวันเดียว
1: หายไปวันเดียวนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับสาระข่าวสารที่น่าสนใจตลอดเกือบ1ชั่วโมงกับรายการของเราที่จะถ่ายทอดออกอากาศกันไปทั่วประเทศทั่วทิศถิ่นไทยสมชื่อเลยนะครับกับเครือข่ายของสวทเราพร้อมกับทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ก็ไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นช่วยควบคุมเสียงน้องภูมิรัตน์มีลักษณะ
0: ภูมิรัตน
1: ์อ๋อภูมิรัตน์นะครับ
0: มีลักษณะน้องแก้วค่ะ
1: นี่ไงพูดผิดนี่พี่สุภัชรินทร์จะแก้ไขนะอาจารย์ภาษาไทยของเรานะFacebook Live นะครับวันนี้ทีม New Media ก็ดูแลเช่นเคยในการอำนวยความสะดวกทำให้การไลฟ์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อจะต้อนรับคอมเมนต์และคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถที่ให้เขาคิดเห็นคำถามมาได้นะครับ
0: ค่ะติดตามรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้นำข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนกันคะ
1: วันนี้บรรยากาศก็จะเป็นอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นริโอเดจาเนโรที่เมืองใหญ่ของบราซิลนะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที
0: ่
1: พระเยซูนะที่ริโอเดจาเนโรแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะอยู่ในเมืองไทยเองคือเมืองไทยเราเก่งเรื่องการลอกเลียนสถานที่สำคัญระดับโลกเนี่ย
0: ให้บรรยากาศ
1: ให้บรรยากาศมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อยู่ราชบุรีนี่เองนะครับไม่ใช่ที่บราซิลก็ไปราชบุรีวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พาไปราชบุรีนานแล้วแต่จริงๆแล้วราชบุรีนั้นมีอะไรมากกว่าแค่ตลาดน้ำ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากใช่ไหมพี่พัด
0: ค่ะชื่อนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะคะหุบผาสวรรค
1: ์หุบผาสวรรค์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหว่า
0: แต่สวยจริง
1: ๆไปดูวิวกันนะครับไปชมวิวแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกส่วนใหญ่คนที่ไปเนี่ยก็จะไปช่วงแดดร่มลมตกนะครับฉายาของที่นี่ก็คือริโอเดจาเนโรเมืองไทยนะครับเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะก็คือเป็นรูปปั้นพระเยซูที่กางแขนออกมาแล้วก็อยู่บนยอดเขาสูงๆมองไปเห็นทิวทัศน์ไกล360องศา
0: แบบพาโนรามาเลยไม่น่าเชื่อว่านี่ประเทศไทยนะคะ
1: ไม่น่าเชื่อว่านี่คือไทยนะแล้วก็อยู่ราชบุรีซะด้วยนะครับลมเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกมองเห็นทุ่งนาสีเขียวตัดกับทิวเขาเบื้องหน้าก็สวยงามบนยอดเขาเลยนะครับใครที่ไปชมวิวที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะครับเลือกไปวันช่วงเวลาลักษณะนี้แหละคือก่อนวันที่16สิงหาคมท่านก็จะได้มีโอกาสเที่ยวงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวสีและประเพณีกินข้าวห่อประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับที่ราชบุรีไปชมสีสันมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและพหุวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของราชบุรีเขารวมถึงชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายมี6ชาติพันธุ์ที่จะมาโชว์เคสมาแสดงนะมรดกท้องถิ่นงานนี้ก็เป็นไปเพื่อทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะกระตุ้นการท่องเที่ยวจากวันนี้ถึง16สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็ไปช่วยกันดูประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและของดีของราชบุรีแล้วก็ร่วมกันสืบสานด้วยโดยเฉพาะวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะราชบุรีเขาอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตพร้อมอุดหนุนสินค้าของดีชุมชนได้ที่งานนี้ด้วยก็จะมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง9วันนะครับจัดมาตั้งแต่8สิงหาคมแล้วนะครับจัดไปต่อเนื่องถึง16สิงหาคมที่ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะครับประกวดธิดาไทยตะนาวสีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นการแสดงมหรสพตลอดงานเลยและมีช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปของฝากขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนครบทุกกิจกรรมเลยของความสนุกบันเทิงแล้วก็ได้ความเป็นท้องถิ่นในแบบของราชบุรีนั่นเองนะครับอย่าลืมไปกันให้เยอะๆครับ
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยมันมีการผสมผสานเนาะมีความบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องของการทำบุญนะคะเป็นสิ่งที่เวลาจัดงานขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีหลากหลายเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ชิมชมชอบเนี่ยเป็นเรื่องทำปกติเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีของดีหลายๆอย่างก็นำมาจัดในเทศกาลต่างๆนะคะน่าสนใจทีเดียวไม่แพ้กับงานโอท็อปค่ะโอท็อปของบ้านเราตอนนี้ก็มันเริ่มแล้วนะคะ
1: ให้เดาว่าเมืองทองไหมฮะเมืองทองธานี
0: ใช่แล้ว
1: นะคร
0: ับนะคะก็เป็นประจำทุกๆช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเป็นช่วงวันที่12 งหาคมงานโอท็อปก็จัดขึ้นใช้ชื่องานว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี2569ช่วงวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานนะคะแล้วก็บอกว่างานนี้จะเป็นงานที่เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทั่วทุกภูมิภาคเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานวัฒนธรรมหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบสานพระราชปณิธานเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปไทยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการชุมชนนะคะงานจัดออกเป็น3ส่วนด้วยกันมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนโอท็อปศิลปินโซนโอท็อปเฮลท์แอนด์สปาโซนโอท็อปเน็กซ์โซนโอท็อปคุกกิ้งคอร์เนอร์โซนโอท็อปชวนชิมโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีมี 150,000 ผลิตภัณฑ์นะคะกิจกรรมส่งเสริมการขายประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วก็ยังมีโซนใหม่เพิ่มขึ้นมาออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนนะคะมีทั้งโอท็อปมูดอะไรนะอ่านอันเนี้ย มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ
1: ครับ
0: กลัวแปลความหมายผิด
1: มูเตลูสายมูหรือเปล่า
0: แล้วก็มีโอท็อป
1: ภาษาแฟชั่นเรานี่แหละมูเตลู
0: มูเตลู
1: โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์แล้วก็โอท็อปลักชัวรี่โอท็อปสปิริตส์เทสติ้งโอ้โหเรียกได้ว่ามีลักษณะของการงานฝีมืองานออกแบบงานฝีมืองานไฮโซงานหรูก็มีแล้วก็สุดท้ายเป็นงานลักษณะของการชิมสปิริตส์เทสติ้งไม่แน่ใจน่าจะเป็นอาหาร
0: อ๋อค่ะก็จัดการ2วันแรกนะคะประชาชนก็ไปชิมชมชอบกันได้ภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความยั่งยืนให้ไปด้วยกันแล้วก็จัดขึ้นให้กับชุมชนชาวไทยทั่วประเทศเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะวันที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16สิงหาคม10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะที่อาคารเชลเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: โอ้โหงานใหญ่งานดี
0: งานใหญ่ค่ะ
1: เป็นงานประจำปีเลยใช่ไหมครับพี่พัดเป็นงานที่ทุกปีเขาจะจ
0: ั
1: ดอ๋อปีนี้มีหลายครั้ง
0: แต่ปีนี้ช่วงแต่ละช่วงก็จะมีพิเศษ อย่างช่วงนี้เป็นวันหยุดพิเศษก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: นะครับยังไงเดี๋ยวสักครู่คงจะได้คุยกันในเรื่องของประเด็นคุยกันประกันสังคมนะครับรอสายสักครู่แต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวอัปเดตก่อนว่าจริงๆวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไหม
0: มีค่ะ
1: บ่ายสองจะมีการแถลงนะประเด็นสำคัญด้วยแล้วก็จริงๆแล้วปลายเดือนนี้นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้ย
0: ใช่แล้ว
1: ในปีนี้เลย
0: เลือกไปที่ไหนนะ
1: ไปที่จังหวัดสงขลาไปหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปดูแลเรื่องของประเด็น5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ5จังหวัดภาคใต้ชายแดนก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสคือประชุมที่สงขลาก็จริงแต่ว่าคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ล้วนๆเลยทั้งเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของภัยพิบัติแนวทางรับมือนะครับแล้วก็การก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อกับมาเลเซียโหเป็นประเด็นสำคัญมากนี่ก็จะเป็นวาระของพี่น้องภาคใต้กันโดยเฉพาะเลยนะฮะงานนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีสีสันมีเรื่องที่โดดเด่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาคใต้มีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญก็จะเอามาถกกันในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คงจะได้รายงานกันเพิ่มเติมก็เล่าให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนว่านี่คือการประชุมสัญจรที่สัญจรทีนึงก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ไปเห็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของพื้นที่ต่างๆในเมืองไทยไปด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ถือว่าเป็นการกระจายความเจริญและกระจายประเด็นที่เขาคุยกันไปสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
0: ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมมีข่าวสารมาบอกอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของคุยกัน
1: ประกันสังคมค่ะ
2: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกัน

0: นี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับจะมาพูดคุยกันถึงการตรวจสุขภาพ14รายการนะคะประเด็นในการพูดคุยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณสิริวดีสอนสารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสิริวดีนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของการตรวจสุขภาพที่ผ่านมานั้นคุยกันเยอะเลยเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะเจ็บป่วยแล้วไปรักษาแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็เป็นไปในลักษณะของการป้องกันการตรวจสุขภาพไว้ก่อนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสำนักงานประกันสังคมก็มีบริการตรงนี้ไว้ให้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่านโยบายของการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกันตนส่งเสริมตรวจสุขภาพเนี่ยครับมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับ
2: ค่ะสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะคะก็มีนโยบายที่เน้นหนักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนทุกคนค่ะโดยมุ่งเน้นนะคะการป้องกันโรคเหมือนเช่นกันนะคะนอกจากการรักษาพยาบาลค่ะโดยให้ผู้ประกันตนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงลดปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะคะในปัจจุบันค่ะเราก็เลยมีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นการตรวจสุขภาพเพื่อทำให้ค้นหาปัจจัยที่มีความเสี่ยงก่อนแล้วก็สามารถไปลดปัจจัยตรงนั้นได้ก่อนค่ะ
0: นอกจากสิทธิประโยชน์เรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วนะคะเรื่องของการป้องกันดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนได้ทุกคนเลยทีนี้การตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมที่บอกว่า14รายการตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ลงวันที่29มีนาคม2567มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีรายการอะไรบ้างคะ14รายการ
2: ค่ะสำหรับการตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะเป็นประกาศคณะกรรมการการแพทย์เมื่อวันที่1เมษายน2567นะคะถ้าหากมีผู้ประกันตนท่านใดนะคะไปดูประกาศค่ะจะได้ยึดประกาศให้ถูกต้องนะคะตัวประกาศจะลงวันที่29มีนาคมนะคะแต่บังคับใช้วันที่1เมษายน2567ค่ะเริ่มต้นนะคะในการตรวจสุขภาพทั้งสิ้นนะคะจะมี14รายการโดยรายการของเรานะคะจะแบ่งเป็นรายการที่เป็นการคัดกรองเบื้องต้นทั่วไปนะคะเช่นการคัดกรองการได้ยินนะคะซิงเกิลรับเทสนะคะหรือเป็นการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขนะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนการตรวจร่างกายทั่วไปนะคะรวมถึงการตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์นอกจากนั้นก็จะเป็นการตรวจที่เป็นการใช้ผลแลบนะคะอย่างเช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะการตรวจปัสสาวะการตรวจน้ำตาลในเลือดการทำงานของไตไขมันในเส้นเลือดนะคะโดยไขมันในเส้นเลือดเราตรวจอยู่2ชนิดนะคะคือ total cholesterol นะคะกับ HDL cholesterol นะคะนอกจากนั้นสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็จะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเพื่อค้นหาความเสี่ยงของว่าเป็นมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อ HPV ไหมนะคะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก3ชนิดด้วยกันนะคะคือเปปเมีย VIA นะคะและ HPV DNA test ค่ะทั้งนี้นะคะสามารถเลือกได้1วิธีนะคะเนื่องจากเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันนะคะ mm-hmm. นอกจากนั้นก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหรือ FIT test ค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็มีการถ่ายภาพรังสีทรงอกนะคะคือเทสเอ็กซเรย์ด้วยค่ะโดยรายการทั้งหมดนะคะก็จะมีความถี่ของช่วงอายุที่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปนะคะก็จะสามารถตรวจในรายการสำคัญเช่นน้ำตาลนะคะไขมันนะคะการตรวจปัสสาวะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยได้ทุกปีเลยนะคะเนื่องจากเรามองเห็นว่าเป็นกลุ่มที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะ
0: อันนี้คือหมด14รายการที่คุยให้ฟังมีรายการที่ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหากผู้ประกันตนนะคะไปขอรับบริการณโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพนะคะก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเนื่องจากระบบค่ะจะเช็ค ติดให้ว่าผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพได้ที่รายการค่ะและเมื่อเข้ารับบริการแล้วยืนยันตัวตนแล้วนะคะสถานพยาบาลจะมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งเบิกมาที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรงค่ะ
0: ก็คือเป็นสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับทางสำนักงานประกันสังคม
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปรับบริการได้ที่ไหนบ้างคะตรวจเช็ครายการยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเริ่มต้นนะคะหน่วยบริการที่ผู้กันตนคุ้นชินก่อนก็จะเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาแล้วนะคะผู้กันตนสามารถสอบถามที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองได้ก่อนนะคะว่าเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพหรือไม่นะคะหรือนะคะหากสนใจอยากจะดูว่ามีรายชื่ออื่นนอกจากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองหรือไม่ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะsso.go.th นะคะอยู่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าข้อมูลสถานพยาบาลนะคะนอกจากนั้นสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะคะและสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศค่ะ อีกส่วนนึงนะคะสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเมื่อเข้าไปตรงเป๋าตังอะค่ะเราจะคุ้นเคยกับส่วนการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะแต่ว่าจะมีส่วนของกระเป๋าสุขภาพค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็จะสามารถเช็คได้ว่าตัวเองเนี่ยมีรายการอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะค้นหาสถานพยาบาลที่ใกล้กับตอนที่ตัวเองค้นหาได้อยู่ด้วยนะคะมันก็จะขึ้นว่ามีที่ไหนบ้างนะคะนี่ก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะ
0: ลืมถามไปนิดนึงผู้ประกันตนนี้เป็นมาตราเท่าไหร่บ้างนะคะ
2: อ๋อได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพนะคะก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะมาตรา33ใช้ได้ทั้งผู้ประกันตนคนไทยและคนต่างชาติค่ะ
0: ก็คือ33มีครับทำงานมีนายจ้างนะคะแล้วก็มาตรา39ที่ส่งด้วยตนเองนะคะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะดูแลเรื่องของการจ่ายค่าประกันสังคมได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: คะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยเวลาที่จะต้องไปตรวจสุขบริการสุขภาพรับบริการเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันคนไทยนะคะใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะคะและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่ามาขอบริการตรวจสุขภาพค่ะส่วนผู้ประกันตนต่างด้าวต่างชาติหรือต่างด้าวสามสัญชาตินะคะให้นำบัตรประกันสังคมนะคะที่มีแจ้งเลขการสังคม13หลักนะคะพร้อมทั้งหนังสือเดินทางนะคะหรือใบอนุญาตเข้าทำงานนะคะติดตัวไปด้วยค่ะเพื่อโรงพยาบาลจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคลเข้าสู่ระบบการตรวจสุขภาพค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเองเนี่ยไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้ก็ได้แต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่พร้อมให้บริการเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
2: ค่ะกรณีที่โรงพยาบาลอาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ
0: ค่ะ
2: หากไปรับบริการแล้วอะค่ะเมื่อได้รับข้อมูลว่าวันนี้สถานพยาบาลยังไม่พร้อมให้บริการนะคะจะให้ดำเนินการอย่างแรกเลยก็คือเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าไปที่ไหนได้ก่อนนะคะหรือ2ค่ะถ้าอยู่ณหน้างานแล้วต้องการทราบว่าไปที่ไหนได้ใกล้ที่สุดนะคะก็รบกวนนะคะประสานมาที่สายด่วน1506นะคะจะมีข้อมูลที่สามารถให้ได้ว่าจังหวัดนู่นชายขามีที่ไหนบ้างแล้วคุณสะดวกไปไหมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่จะไปตรวจนะคะก็จะจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์กันเยอะนะคะค่ะก็ใช้เป็นผ่านแอปพลิเคชันโดยการจองคิวไว้ก่อนเลยส
2: ่
0: วนมากทางโรงพยาบาลก็อาจจะต้องรับคิวในแต่ละวันเนี่ยนะอาจจะต้องมีจำกัดจำนวนผู้ที่ใช้บริการนะคะและสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพไม่รับตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์โรงพยาบาลอื่นจะต้องทำยังไงบ้างคะ
2: อ
0: ๋
2: อค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามีอาจจะความเข้าใจผิดของหน้างานนะคะหรือว่า เป็นความไม่สะดวกหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะดันดับแรกผู้การตนอาจจะโทรมาแจ้งสายด่วน1506นะคะเมื่อสายด่วนรับสายค่ะจะมีการโอนมาสอบถามข้อมูลกับฝ่ายสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์นะคะเราก็จะมีทีมที่คอยเคลียร์กับโรงพยาบาลให้ว่าสามารถให้บริการและเบิกจ่ายได้นะคะส่วนอีกกรณีนึงนะคะถ้าไปแล้วโรงพยาบาลไม่เกิดไม่มีความพร้อมอย่างที่แจ้งไปค่ะก็รบกวนแจ้งสายด่วนเช่นกันนะคะหรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะ
1: ครับในส่วนของการเตรียมตัวของผู้ประกันตนในการก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพนี่ครับพอจะมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
2: มีค่ะสำหรับคำแนะนำที่สำคัญเลยนะคะก่อนวันที่ตรวจสุขภาพค่ะควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าดีเลยก็8ชั่วโมงหากอดนอนเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดการผิดปกติของความดันโลหิตนะคะการเต้นของหัวใจหรือว่าอุณหภูมิของร่างกายได้นะคะในส่วนที่2เลยค่ะก็กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจนะคะสามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อยค่ะข้อ3นะคะไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพค่ะเนื่องจากแอลกอฮอล์นะคะหรือยาบางตัวนะคะอาจมีผลต่อการตรวจนะคะและข้อลำดับถัดไปค่ะหากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตนะคะสามารถรับประทานได้นะคะตามที่แพทย์แนะนำแล้วก็แจ้งนะวันตรวจสุขภาพนะคะว่าทานยาว่ามียาตัวนี้ที่ทานอยู่นะคะนอกจากนั้นค่ะสำหรับการสวมเสื้อผ้านะคะก็สวมเสื้อผ้าให้สะดวกต่อการต่อเลือดที่ข้อพับแขนอันนี้ก็จะทำให้การตรวจสุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะในส่วนของสุภาพสตรีค่ะก็แนะนำนะคะว่าไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน7วันนะคะในการที่จะตรวจค้นหาเนี่ยความเสี่ยงของมะเร็งมดลูกนะคะว่าหากมีประจำเดือนให้งดตรวจกรณีปัสสาวะด้วยนะคะเพราะเลือดจะปนเปื้อนแล้วก็อาจจะมีผลต่อการแปรผลการตรวจค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็สามารถศึกษาหน้างานได้ก่อนว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการมีรอบเดือนส่วนที่รายการตรวจที่เกี่ยวข้องจะตรวจได้ไหมนะคะพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขหน้างานนะคะจะสามารถให้ข้อแนะนำได้ค่ะ
0: แล้วการที่ไปตรวจเนี่ยก็คือต้องจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้รู้ตัวแล้วก็เตรียมตัวได้ถูกต้องแต่ว่าปีนึงสมมุติว่าเราตรวจได้ไม่ครบมีประจำเดือนพอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไปตรวจทีหลังได้ไหมคะปีนึงนี่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการตรวจไหมคะ
2: ค่ะสำหรับการตรวจนะคะสามารถตรวจได้ถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะรายการหลักๆของเราจะตรวจได้1ครั้งต่อปีนะคะรายการหลักๆ ก็คือรายการต้านไขมันนะคะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการทำงานของไตนะคะและการตรวจปัสสาวะนะคะซึ่งเป็นรายการพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยตรวจได้ปีละ1ครั้งนะคะผู้ประกันตนท่านนั้นนะคะในวันนั้นนะคะไปแล้วอาจจะตรวจแค่3รายการจาก5นะคะอีก2รายการนะคะจะสามารถไปตรวจทีหลังได้นะคะโดยเรานับภายใน1ปีงบประมาณนะคะหมายความว่าถ้ายังอยู่ภายในตุลาคมนะคะของสมมติเป็นตุลาคมของปีที่ผ่านมานะคะก็จะยาวมาถึงกันยายนของปีนี้คือ1ปีงบประมาณนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้แต่พอเป็นตุลาคมนะคะของปีถัดไปนะคะมันก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่นะคะสิทธิ์ก็จะเริ่มนับใหม่นะคะ
0: เป็นปีงบประมาณ
2: ใช่ค่ะสำหรับตัวสุขภาพนะคะจะเป็นปีงบประมาณค่ะ
0: อันนั้นก็คือแต่ละคนก็สามารถไปตรวจได้ตามรายการหลักๆถ้าตรวจไม่ครบก็ไปตรวจได้ในวันหลังก็ได้แต่ต้องนัดภายใน1ปีนี้ก็ได้1รายการเท่านั้น
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอตรวจแล้วเนี่ยพบความผิดปกติต้องรักษาแล้วทีนี้ขั้นต่อไปในการรักษาทำยังไงต่อครับ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะแบ่งความผิดปกติที่พบได้ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะหลักๆก็มี2ส่วนส่วนแรกนะคะเป็นการผิดปกติที่ไม่มากนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะมีค่าน้ำตาลหรือไขมันที่เกินเกณฑ์นิดหน่อยนะคะ ่วนนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะส่วนใหญ่แล้วจะแนะนำให้งดให้ออกกำลังกายปรับพฤติกรรมนะคะส่วนนี้ก็สามารถทำตามคำแนะนำของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขได้เลยนะคะในส่วนที่สองส่วนที่อาจจะผิดปกติมากเช่นค่าไขมันสูงมากนะคะขึ้นเป็น400หรือ500ตัวนี้ค่ะมันอาจจะเป็นที่มาของโรคอื่นๆที่มีความเสี่ยงได้หรือเป็นผลมาจากที่ร่างกายอาจจะไม่สามารถเนื่องจากบางระบบเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะส่วนนี้ค่ะแพทย์ส่วนใหญ่แล้วค่ะจะระบุให้ไปตรวจติดตามการรักษาการสหพยาบาลตามติดการรักษาค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่มีค่าที่มันเกินเกณฑ์มาตรฐานเยอะๆและได้รับคำแนะนำนะคะก็แนะนำเลยว่าให้ไปติดต่อสหพยาบาลตามติดการรักษาโดยนำผลแลบหรือว่าผลการตรวจสุขภาพนะวันนั้นค่ะไปยื่นให้กับสถานพยาบาลได้เลยค่ะ
0: ค่ะทีนี้อยากจะให้คุณสิริวดีได้ฝากถึงผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์เรื่องของการตรวจสุขภาพ14รายการเนี่ยอยากให้บอกถึงข้อดีแล้วก็เชิญชวนให้ไปตรวจสุขภาพกันด้วยค่ะ
2: ค่ะในนามของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ไปใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพกันในทุกๆปีนะคะหากไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาลก็สามารถเช็คสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูเบื้องต้นว่าสามารถตรวจรายการไหนได้บ้างนะคะการตรวจสุขภาพค่ะจะส่งผลดีในการให้เรารู้สถานสุขภาพในปีนั้นนะคะและมีการตั้งเป้าหมายหรือว่าควบคุมหากมันมีความเสี่ยงนะคะก็จะสามารถลดความเสี่ยงของโรคบางโรคนะคะที่มันสามารถปรับพฤติกรรมและไม่ต้องทานยาในระยะยาวได้ค่ะก็เชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเข้าใช้สิทธิ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างช่องทางใดบ้างคะ
2: ค่ะในตอนนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะเป็นสายด่วน1506ได้เลยค่ะหรือถ้าไปที่เขตพื้นที่นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสิริวดีมากนะครับกับข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์จริงๆการตรวจสุขภาพหนึ่งในบริการที่โอ้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆจริงๆสำหรับผู้ประกันตนนั่นเองวันนี้ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
1: ผมนางสาวสิริวดีสอนสารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเล่าให้ฟังว่าการตรวจสุขภาพ14รายการเลยทีเดียวนะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนการใช้บริการอย่างไรสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับก็ใครฟังไม่ทันหรืออาจจะจับใจความได้ไม่ละเอียดพอก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ sso.thai.go.th นะฮะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองหรือจะเป็นสายด่วน1546ก็โทรศัพท์ไปได้24ชั่วโมงถามข้อมูลที่ท่านสนใจในมิติของการตรวจสุขภาพนะฮะในการดูแลสุขภาพของเราไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยแล้วไปรักษาสำนักงานประกันสังคมก็ดูแลเรื่องของการตรวจสุขภาพด้วยเช่นกัน
0: เรื่องสิทธิประโยชน์นี้ต้องรู้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์ไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะปีนึงก็ไปตรวจสุขภาพไปรักษาฟันนะคะเป็นสิ่งที่ประกันสังคมเนี่ยหามาให้เป็นบริการดีๆแล้วก็มีโครงการร่วมกับสถานพยาบาลทั้งหลายนะคะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยปลอดภัยจากโรคไม่ต้องไปรักษาตอนที่เป็นแล้วนะคะรักษาเราควรจะป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าโรค NCD เนี่ยเป็นโรคที่เขาเรียกว่าภัยเงียบใช่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเลือดไขมันนะคะความดันสูง
1: เราไม่ร
0: ู้
1: ว่าป่วยอยู่ทั้งนั้นที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ป่วยเลยแข็งแรงดีแต่จริงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ภายใน
0: ไปตรวจดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับนั่นคือช่วงของคุยกันประกันสังคมช่วงแรกเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังของรายการพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น แต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเลียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอน

0: รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: ก็ปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็น

0: ันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: ครับช่วงที่2ของรายการ13:36 ยังอยู่กันกับทั่วทิศถิ่นไทย อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงครึ่งหลังของรายการของเราข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตใกล้ตัวและเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชุมไปฟังกันแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีบ่าย2
2: แล้วค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องประกันสังคมนะคะเราก็จะมีข่าวมาฝากเรื่องของการเลือกตั้งนะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านก็บอกว่ามีการพิจารณาดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมตามคำสั่งทุเลาของศาลปกครองที่ประชุมก็เน้นย้ำค่ะว่าการออกประกาศชะลอการดำเนินการเลือกตั้งที่เกิดมาขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการชะลอบางกระบวนการที่อาจจะขัดแย้งกับการทุเลาตามคำสั่งศาลปกครองค่ะสำหรับกระบวนการนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้ครบถ้วนก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งยังคงเป็นตามกำหนดเดิมก็คือวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะสำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนก็จะมีการประกาศเหมือนเดิมนะคะกำหนดการเดิมก็คือวันที่19 สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาสงสัยนะคะตามหลักที่มีการมีส่วนร่วมและสะดวกต่อการใช้สิทธิ์มากที่สุดผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลสงสัยข้อมูลต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์02956-2929ในวันและเวลาราชการนะคะหรือง่ายๆค่ะสายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506กด9ตลอด24 ชั่วโมงค่ะก็จะมีผู้ตอบคำถามให้นะคะ
1: ในวันนี้เนี่ยกระแสการใช้ EV ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะฮะแล้วเป็นที่ง่ายดายด้วยมากขึ้นในการที่จะเข้าถึงนะครับเพราะว่าราคาถูกลงบ้างละนะครับปริมาณมีมากขึ้นการนำเข้ามากขึ้นและยังจะมีทุนที่กำลังจะเข้า

0: มาลงทุนในไทยด้วยอย่างทุนจีนเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทิศทางในอนาคตของไทยในการใช้รถเนี่ยพี่พัดเล็งจะซื้อ EV ไหมครับ
1: EV เหรอต้องรออีกสักพักนึงคิดว่านะสำหรับตัวเองรอให้เขาเสถียรนิดนึง
0: แต่อย่างน้อยก็มีแผน
1: แต่ก็คนใช้เยอะ
0: ค
1: ิ
0: ดเอาไว้คิดเอาไว้เหมือนกัน
1: คนใช้กันเยอะแล้วก็คงจะมีที่สำหรับชาร์จให้สะดวกมากขึ
0: ้น
1: ก็จะเปลี่ยนป้ายเป็นสีฟ้าแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพื่อสะดวกที่ว่าคันไหนเป็นรถ EV จะได้สังเกตได้ชัด
0: ตื่นเต้นแทนจริงๆเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมี
1: ตื่นเต้นการยกระดับเขาด้วยใช่ไหม
0: อนาคตพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนทิศทางจะเป็นแบบนั้นนะทิศทางจะเป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาก็มีแผนที่จะปรับเป็น EV ไปทีละเล็กทีน้อยบางทีก็ปรับเป็นไฮบริดก่
1: อ
0: นแล้วค่อยเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วโลกเราจะพุ่งไปสู่สายนั้นก็คือเส้นทางของการที่เรามียานพาหนะแบบ EV หรือว่าแบบไร้คนขับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงรถสาธารณะด้วยอย่างรถบัสรถเมย์บ้านเราเนี่ยใช้กันมา 30-40 ปีแล้วนะฮะถึงเวลาสักทีที่จะเปลี่ยนรถสาธารณะให้เป็น EV ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็เสนอแผนขอใช้งบประมาณพระราชกำหนดกู้นะครับเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV ได้นะครับเป็นข้อเสนอที่น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้นะมีการส่งต่อไปนะฮะนี่คือการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปใช้น้ำมันเป็นรถ EV ก็จะใช้งบประมาณจากเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะครับก็ได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการตกลงหารือกันในเบื้องต้นนะครับว่าจะผลักดันโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นให้ได้นะครับหลังจากช่วงกลางปีหน้านะครับเราจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันนี่คือรถโดยสารสาธารณะนะครับรถบัสนั่นเองตามที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดเลยต้องบอกเป็นทั้งหมดเลยนะครับรถที่พ่นควันดำๆทั่วไปที่เราเห็นในกรุงเทพมหานครนี่น่าจะหมดอายุถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องปลดระวางนะครับโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดด้วยนะคร
1: ับ
0: คือรถบัสบขสเนี่ยคือข้ามจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็น EV ด้วยเช่นกันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะเป็นการขับเคลื่อนในระยะต่อไปนะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยเริ่มที่กรุงเทพก่อนคือรถขสมกนะครับฉะนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้ก็จะของบจากพระราชกำหนดเงินกู้มาดำเนินโครงการบ้างซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหารือในรายละเอียดนะครับเบื้องต้นก็คือเข้าเกณฑ์นะครับในการใช้งบประมาณดังกล่าวได้เช่นกันนะครับเรื่องตัวเลขงบประมาณยังไม่ได้สรุปในรายละเอียดแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแบบ 100% แต่ว่าอย่างน้อยคือในไอเดียเบื้องต้นก็คือเห็นพ้องกันหมดแล้วก็เข้าเกณฑ์ด้วยจากการตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์การใช้งบประมาณส่วนนี้เชื่อว่าจะเสนอให้ได้โดยเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะภายในเดือนสิงหาคมเดือนนี้แหละนะครับพร้อมย้ำว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็น EV ให้หมดนะครับโดยจะนำร่องที่กรุงเทพมหานครก่อนนี่คือข่าวดีจริงๆในฐานะที่เราก็พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะโอ้เราจะได้มีรถไฟฟ้าสาธารณะใช้กันแล้วโอ้โหเป็นความฝันจริง
1: ๆค่ะเขาก็คาดว่าปี2570จะมีรถ EV เพิ่มมากขึ้น 2,320 คันนะคะตอนนี้ก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนนี้ละค่ะเพื่อที่จะได้มีรถ EV ใช้มากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปลดรถที่ไปควันดำทั้งหลายออกไปนะคะมาถึงเรื่องของการ kick off ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยรัฐบาลเนี่ยจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ 4,452 ล้านบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดจำนวน 79,610 กองทุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับบัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บตามสัญญาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากค่ะมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้มีปัญหาที่มีความสามารถหรือว่าไม่มีอาชีพแต่ก็มีปัญหาที่ขาดเงินทุนตั้งต้นนะคะหรือเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบก็ต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงจึงต้องมุ่งเน้นการลด ภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกสามารถนำไปต่อยอดอาชีพลงทุนค้าขายหรือว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะเป้าหมายของรัฐบาลนะคะทำให้คนที่ต้องทำมาหากินมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบไม่ต้องเริ่มต้นด้วยหนี้นอกระบบค่ะกำชับให้หน่วยงานนั้นผลักดันโครงการให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีพูดถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากค่ะประชาชนฐานรากต้องเพิ่มรายได้จำเป็นต้องอาศัยกลไกแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านนะคะเพิ่มเสริมสภาพคล่องซึ่งตามเกณฑ์แล้วเนี่ยค่ะสัตว์มีการจัดสรรวงเงินสมทบให้แก่กองทุนหมู่บ้านโดยคำนวณจากยอดเงินดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้แก่สมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันบัญชีปัจจุบันนะคะตามเกณฑ์ขั้นบันไดค่ะตั้งแต่ 30,000 บาทจนถึง 150,000 บาทก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนกว่า12ล้านคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสงค์จะขอสนับสนุนงบประมาณจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบแล้วก็ส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ14สาขาเขตทั่วประเทศนะคะก็ไปพัฒนากองทุนก่อน
0: นะครับนี่คือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆนะครับแล้วแน่นอนนอกเหนือจากการสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันสิ่งที่มันเลวร้ายหรือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยทั้งหลายให้แก่ประชาชนคนไทยด้วยเช่นกันนี่ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดนั้นมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนอันนี้ก็คลอดออกมาแล้วเพราะว่าจากข่าวสารที่เราเห็นกันดีรู้กันหมดแล้วนะครับว่ามันคือข่าวที่น่าสะเทือนใจจริงๆนะจากการที่มีการใช้อาวุธปืนโดยเด็กนะเด็กๆน้องๆนักเรียนนี่แหละนะครับแล้วมันทำให้สังคมตั้งคำถามว่าปืนนั้นหาได้ง่ายขนาดนี้เลยนะฮะในวันนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการนะครับยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมนะครับก็คือจะกวาดล้างในทุกๆมิติเลยนะครับการครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการคุมเข้มหน่อยนะครับไม่ได้ปล่อยปะละเลยให้ใครก็ได้อยากจะมีอาวุธปืนครอบครองแล้วก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับให้พื้นที่ที่ควรจะต้องปลอดภัยอย่างในโรงเรียนเนี่ยนะครับควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากสิ่งเหล่านี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดที่ผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนมาใช้ก่อเหตุในไม่ใช่แค่พื้นที่โรงเรียนเท่านั้นแต่ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่ามีการใช้แพร่หลายมากขึ้นนะครับหลายคดีจริงๆเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเกิดขึ้นไม่เว้นวันเลยต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะฮะเป็นนโยบายเร่งด่วนจริงๆของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและก็ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะแล้วเพราะทุกวันนี้เราไม่แน่ใจว่าใครพกปืนอยู่บ้างแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราไม่กล้าที่จะไปมีเรื่องกับใครแล้วนะสมัยนี้จริงๆนะฮะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ก็ได้ระดมทีมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการนะครับปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับปูพรมตรวจเลยนะครับแล้วก็เตรียมการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะอย่างโรงเรียนห้างสรรพสินค้าหรือสวนสาธารณะก็ต้องเข้มงวดขึ้นมานะครับจะมีการแสดงกำลังตรวจตาหรือ stop walk talk และการค้นตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะผู้ต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุเสริมมาตรการความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกำชับนะครับผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้บูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามในการดำเนินมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็หวังว่าบทเรียนครั้งนี้มันจะไม่ ปล่อยผ่านไปฟรีๆนะฮะก็ต้องเอาความเจ็บปวดตรงนี้แหละนะฮะเอามาสร้างมาตรการที่มันเคร่งครัดลักษณะนี้แหละทางตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ตระหนักดีในข้อนี้แล้วตอนนี้กำลังปูพรมนะครับขยับให้มาตรการเนี่ยมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรียกได้ว่าชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยนะครับสุขภาพต่างๆที่เราทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อยู่แล้วนี่นะครับก็หวังได้ว่า
1: ข่าวพวกนี้ออกมาแล้วมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันด้วย
0: ม
1: ีหลายๆที่ก็บอกว่าจะมีการกราดยิงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยทำให้คนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบปกติวิสัยแล้วมันไม่ใช่
0: ไม่ใช่เลยนะแล้วบ้านเราประเทศไทยไม่เคยมีกรณีกราดยิงแบบนี้นะคือนานๆทีเป็น10ปีครั้งมั้ง
1: ปัญหาที่สะสมมานะคะก็เรื่องปืนนี่แหละที
0: ่
1: เขาบอกว่ามันจะต้องมีการจำกัดมากขึ้นเขาบอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนมีปืนมากที่สุดนะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: ตอนแรกเข้าใจว่าไทยมีน้อยนะ อเมริกาจะเป็นต้นตำรับเรื่องนี้แต่ว่าปรากฏว่าเอาเข้าจริงไทยนี่ถือว่า
1: เข้มงวดกว่าเรา
0: เข้มงวดกว่าเรา
1: ค่ะ
0: คือถึงมี
1: ก็จะไม่มีโอกาสได้พกออกมาได
0: ้
1: เพราะมันจะผิดกฎหมายและเรื่องของการพกปืนก็ต้องมีใบอนุญาตพกปืนตอนนี้เขาบอกใบอนุญาตพกปืนเนี่ยไม่ให้มีไม่มีแล้วตั้งแต่ปี2567ค่ะเพราะท่านนี้ตอนนี้มีใครมีใบอนุญาตพกปืนก็คือล่าสุดก็คือปี2567หมดอายุไปหมดแล้วไม่มีใครมี
0: อ๋อคือเขาไม่อนุญาตแล้วไม่อนุญาตให้ใครพกแล้
1: ว
0: ถ้าคุณไม่ใช่มีอาชีพหรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักษาการรักษาความปลอดภัยและมีความชอบธรรมในการที่จะพกปืนจริง
1: ๆไม่งั้นทุกคนก็ไม่ปลอดภัยเนาะ
0: โอ้ดีเลยครับ
1: ค่ะมาถึงเรื่องของการจัดหางานกันบ้างนะคะกระทรวงแรงงานก็เปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปทำงานกับนายจ้างภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะว่าจะสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยกระดับทักษะการบริการสู่มาตรฐานสากลนะคะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพในอนาคตได้ค่ะปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในไต้หวันมีความต้องการแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีตำแหน่งรองรับไม่น้อยกว่า384อัตราครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้างานประสานงานจองห้องพักงานดูแลห้องพักและงานทำความสะอาดสำหรับอัตราค่าจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ 30,000 บาทค่ะอัตราค่าจ้างและสวัสดิการก็เป็นไปตามที่นายจ้างและกฎหมายแรงงานของไต้หวันกำหนดซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดดังหนึ่งนั่นก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือว่าสันทนาการพร้อมมีคะแนนทดสอบทักษะการพูดหรือการฟังภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษระดับ A2 คือไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหรือว่าทดสอบทักษะเพิ่มเติมนะคะหรือผู้ที่ผลการทดสอบทักษะการพูดหรือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอังกฤษระดับ A2 และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมและที่พักในไต้หวันไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา3ปีก่อนวันลงทะเบียนก็พร้อมให้การรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกงานกรณีที่ใช้ผลทดสอบภาษาจีนก็ต้องเป็นผลการสอบโทเขาเรียกบ้านเลยนะคะ
0: โทโหอันนี้เขียนไม่ชัดผมเดาว่าเป็นโทเฟลนะ
1: หรอระดับ A2 นะคะมีอาชีพไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานนะคะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนไทยแล้วก็ไปต่อยอดอนาคตที่จะมีอาชีพในด้านบริการนะคะผู้ที่สนใจค่ะสามารถที่จะสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศโดยเลือกตำแหน่งงานภาคบริการโรงแรมและที่พักแล้วก็เลือกประเทศไต้หวันนะคะแต่ว่าจริงๆไต้หวันไม่ใช่ประเทศเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะถ้าฟังชื่อเว็บไซต์ไม่ชัด1506กด2ค่ะกระทรวงแรงงาน
0: นะครับขณะเดียวกันเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีความสำคัญในการที่จะต้องดูแลในการที่จะให้ผู้ชนาการนะครับเป็นไปอย่างดีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองจะได้มีคุณภาพนั่นเองนะครับโดยล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนให้ครอบคลุมไปถึงม.1 ถึงม.3 เลยน
1: ะ
0: เมื่อก่อนเป็นแค่ประถ
1: ม
0: ตอนนี้เขามองว่าน้องๆมัธยมต้นเนี่ยยังคงต้องการนมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการอาหารเสริมประเภทนมโรงเรียนก็จะครอบคลุมไปถึงม.3 เลยทีเดียวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นครั้งแรกเพื่อลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนทำให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและส มองรวมถึงการเรียนรู้ที่สมวัยมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะครับรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษานี้ปี69เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับก็เป็นการขยายโครงการที่ชื่อว่าโครงการนมโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขยายให้คลุมไปถึงม .3 นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับต้องเน้นไว้ตรงนี้ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนจำนวนกว่า6ล้าน6แสนคนก็ไม่น้อยนะครับจากเดิมประมาณ6ล้านคนคือเพิ่มขึ้นมา6แสนคนเป็นมาตรการที่ลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเฉพาะครอบครัวรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรวมถึงช่วยสนับสนุนตลาดน้ำนมดิบในประเทศให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายและใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับในการเพิ่มปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมนมได้ทั้งระบบคือได้ประโยชน์ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเลยนะครับรัฐบาลเองยังบอกว่าอยากเห็นเด็กไทยนะครับได้ดื่มนมโคสดแท้ 100% ที่ยังคงโปรตีนและวิตามินตามธรรมชาติที่ครบถ้วนรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรด้วยในอีกขาหนึ่งก็คือเป็นการขยายการบริโภคน้ำนมดิบภายในประเทศเกษตรกรโคนมชุมชนผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะเคยมีการดำริว่าจะมีการขยายการส่งออกนมไปต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีการเจรจาเหมือนกันเพียงแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็มีความร่วมมือการกระจายน้ำนมดิบเพิ่มเติ
1: ม
0: ไปอินโดนีเซียแล้วการเจรจาก็เป็นไปอย่างราบรื่นนี้ก็เป็นมาตรการช่วยผู้ผลิตโคนมและก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยนะเด็กไทยก็จะได้บริโภคนมซึ่งบางครั้งผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ตกไปถึงมือเด็กไทยเท่าที่ควรนะเพราะว่าด้วยราคาด้วยการเข้าถึงที่ยากลำบากนะวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเลยในการที่จะส่งนมไปถึงน้องๆม.1ถึงม.3ก็จะได้บริโภคนมกันต่อไปก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กไทยของเรานั้นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนยิ่งขึ้น
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าแบบชั่วคราวนะคะเรียกว่าป๊อปอัพโชว์เคสเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันนะคะกรมประชาสัมพันธ์จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถกรรมแห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะที่ทาราฮอลและเจริญนครฮอลชั้น M ไอคอนสยามค่ะจัดระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะคะนิทรรศการเป็นนิทรรศการสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสืบสานพระราชดำรินะคะแล้วก็ยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยและเวทีสากลอีกด้วยค่ะงานมีตั้งแต่11ถึง13สิงหาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มทาราฮอลและเจริญนครฮอลนะคะชั้น M ไอคอนสยามค่ะไปแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงานกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพายนี้ก็อยากจะพูดถึงระดับน้ำในช่วงนี้นะคะอากาศเรื่องของอากาศระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงช่วงนี้วันที่11ถึง15สิงหาคมทางสทนชก็ให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงนะคะเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยภาคกลางของสปป.ลาวคาดว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง11ถึง15สิงหาคมนี้บริเวณเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนค่ะพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะระมัดระวังสัญจรทางน้ำแล้วก็กิจกรรมที่อยู่เกิดขึ้นประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารด้วยค่ะ
0: ก็ฤดูน้ำหลากมาแล้วฤดูที่เราจะต้องระมัดระวัง
1: อุทกภัยก็ต้องระวัง
0: ใช่นะแล้วก็เตรียมการไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับรวมถึงภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกรมชลประทานก็ได้วางแผนในการสอดส่องดูแลเรื่องของระดับน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำด้วยในช่วงที่น้ำเนี่ยอาจจะหลากขึ้นในช่วงนี้พายุก็อาจจะเข้าไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับล่าสุดเนี่ยพายุ ที่ว่ากันว่าจะเข้าไทยเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนทิศทางไปสู่ที่จีนแล้วพายุที่ชื่อว่าดอลฟินที่แปลว่าโลมาเนี่ยก็เปลี่ยนทิศไปสู่จีนแล้วตั้งแต่วันที่12ถึง15ก็จะทำให้ฝนเนี่ยน้อยลงนะครับในพื้นที่ประเทศไทยน้อยลงเยอะเลยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเบาใจได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้ในกรณีของช่วงฤดูเนี่ยสิงหาคมกันยายนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงฤดูที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆสำหรับน้ำที่จะหลากขึ้นมา
1: ค่ะก็สภาพอากาศแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไปไหนก็ให้เรามาระวังอันตรายด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เอาข่าวสารต่างๆมานำเสนอกันในช่วงเกือบ1ชั่วโมงในทั่วที่ถิ่นไทยในวันอังคารวันนี้ที่เวลาดำเนินถึงช่วงท้ายเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั้นติดตามการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงประเด็นสำคัญสำคัญของบ้านเมืองเรานะที่มีการถกแล้วก็การตัดสินใจเกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อไปหลังจากบ่าย2นะครับส่วนตอนนี้เรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่การลดภาระผู้ปกครองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนพร้อมมอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมด นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12 อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เหตุไฟป่าบอเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอเรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอโนนารายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่การทิศราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ATM มีบัญชีธนาคารมี ATM มีแล้วพี่มีบัญชีของพี่เนี่ยมันเป็นแอปอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่หรืออยู่ในเล่ม
2: อยู่ในเล่มคร
1: ับ ไม่มีแอปตัวไม่มีแอปธนาคารนะ
2: ไม่มีคร
1: ับ แล้วเงินหายไปนะโอเคผมแนะนำพี่อย่างนี้ก่อนนะพี่นะพี่จดเบอร์โทรศัพท์ปากกาพร้อมนะถ้าไม่พร้อมก็จำเอาก็ได้4ตัวง่ายๆนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะพี่นะที่ชื่อย่อว่าสคง.พี่จำมาก่อนนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคง.สสลาคควายงงูนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเบอร์โทรศัพท์1213เบอร์4ตัวครับพี่
2: 1213
1: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วางหูโทรศัพท์จากผมแล้วพี่โทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้แล้วแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยศูนย์ได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเงินของพี่ถูกหักจากบัญชีธนาคารไปได้อย่างไรเดี๋ยวทางศูนย์จะตรวจสอบกับธนาคารนะครับได้ความยังไงเดี๋ยวเขาคงชี้แจงอธิบายความกับพี่แล้วเบื้องต้นพี่ไปแจ้งความไว้แล้วหรือยัง
2: แจ้งแล้ว
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าพี่ไม่ใช่คนที่ทำธุรกรรมนี้พี่ไม่ใช่เป็นคนทำนะผมจึงย้ำอยู่เสมอในข้อเท็จจริงว่าถ้าถามอย่างตอบอย่างหนึ่งนะครับถ้าถามและปิดบังข้อมูลบางประการสิ่งที่พูดไปทั้งหมด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ
2: มาเข้าสู่การแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวาระปกตินะคะดิฉันรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะคะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องของการคุมเข้มการครอบครองอาวุธปืนนะคะแล้วการปราบปรามการถืออาวุธปืนเถื่อนด้วยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก่อนที่เราจะพิจารณาวาระต่างๆท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนนะคะโดยในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการมีทั้งมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวค่ะซึ่งทั้งสองมาตรการนั้นทั้งสองระยะสั้นและระยะยาวนั้นเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานหลายๆกระทรวงเข้าด้วยกันนะคะโดยหลักก็จะเป็นเรื่องของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะและในตอนท้ายที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็ทราบกันดีว่าที่มาที่ไปมันก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะท่านนายกก็ได้ติดตามในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แสดงความห่วงใยด้วยในรายละเอียดของมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะคะที่บอกว่าแบ่งเป็น2ระยะเร่งด่วนค่ะคือ1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือที่เรียกว่าป.3นะคะจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วัน4ค่ะเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะมาตรการที่5ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ค้าปืนทั่วประเทศค่ะจะต้องตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีเพราะว่าในเรื่องของการปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนั้นมันต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทางผู้ค้าแล้วก็ผู้ขอใบอนุญาตด้วยนะคะมาตรการที่6ค่ะตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนนะคะให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีอันนี้เนื่องมาจากสนามยิงปืนหลายแห่งก็เป็นต้นเหตุของปัญหาของการกระจายของกระสุนปืนนะคะเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของสนามซ้อมยิงปืนด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงนะคะส่วนมาตรการระยะยาวนั้นก็จะ ประกอบไปด้วย3ประเด็นด้วยกันค่ะ1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนให้เป็นแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้มอบให้รองประกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ดูแลในเรื่องกฎหมายนะคะกำหนดให้ผู้ที่ถือครองใบป.4นะคะต้องต่ออายุทุกๆ3ปีค่ะและมาตรการที่3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันนะคะในส่วนของเรื่องการเยียวยานั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภายใต้กฎหมายที่ปัจจุบันมีอยู่นั้นผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจาก3แหล่งด้วยกันเบื้องต้นนะคะคือกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็คณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาที่จะได้รับเงินจากกลุ่มนี้ก็ได้อนุมัติให้การเยียวยาไปแล้วนะคะเบื้องต้นสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายค่ะและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะคอยประสานในเรื่องของการเข้ารับเงินเยียวยาจากแหล่งกองทุนต่างๆนะคะเรื่องที่2ที่จะขอมารายงานให้ทราบก็คือว่าในวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนก็จะมีครม.สัญจรนะคะซึ่งในวันอังคารที่1กันยายนก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาส่วนวันที่31สิงหาคมก็จะเป็นการตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีค่ะในประเด็นหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาและการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ควบคุมไปถึงในประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ขอเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการเมืองนิดนึงค่ะที่มีบางพรรคฝ่ายค้านถามว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรน่ะแล้วเงินที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยน่ะโอนไปให้หรือยังนะคะก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่างบประมาณเรื่องการฟื้นฟูและป้องกันชลประทานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบกลางไปแล้วนะคะวงเงิน843ล้านบาทไปตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมค่ะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรนะคะที่เป็นรับผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับชลประทานนะคะก็ได้ให้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องของการประมูลโครงการต่างๆดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเรื่องของการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งท่านรัฐมนตรีสุริยะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านขอให้สบายใจค่ะสิ่งที่รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณไปแล้วเราก็ได้ติดตามให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของดิฉันก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์จากเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนราชการเกิดขึ้นแล้วท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยโดยด่วนนะคะและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่ากมช.เนี้ยได้เสนอค่ะก็เห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำจากนี้นะคะทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า multi factor authentication หรือ MFA นะคะมาใช้ในเพื่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลค่ะทีนี้ใน เรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเนี่ยไม่ใช่แค่จำกัดวงอยู่ในภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.เห็นชอบด้วยก็คือว่าเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เนี่ยนะคะไปบังคับใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยกับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2562นะคะที่ให้อำนาจและหน้าที่ของสกมช.ไปดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบโต้และรับมือกับภัยคุกคามซึ่งมาตรการ Multi-Factor Authentication ก็จะต้องใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะมากไปกว่านั้นคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบกับอีก3มาตรการที่จะจำกัดวงไม่ให้เกิดปัญหาภัยรั่วไหลของรั่วไหลของข้อมูลนะคะอีก3มาตรการด้วยกันค่ะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ Force Reset Password นะคะบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยหรือใช้งานได้อีกค่ะมาตรการที่2นะคะเป็นมาตรการ System Cleansing ใน15วันโดยกำหนดให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบว่ามีระบบไหนที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบนะคะหรือที่เรียกว่า back end ได้ถาวรเลยภายใน15วันนะคะเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วนะคะแล้วมันจะจบซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องไปปฏิบัติก็คือปิดในระบบหลังบ้านด้วยนะคะและอันที่3ก็คือย้ำอีกเรื่องก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนในหลายปัจจัยหรือที่ว่าระบบ MFA ค่ะอีกประเด็นหนึ่งของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงค่ะอันนี้ไม่ใช่รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวรองลลิดาจะเป็นผู้แถลงแต่ว่าในเป็นเรื่องของหลักการค่ะเพื่อที่จะเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติมอบหมายให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนเนี่ยไปปรับปรุงหรือยกเลิกหนังสือเวียนของกพ.นะคะที่พูดถึงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการของกพ.เนี่ยให้มันสอดคล้องกับมาตรา57ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551จะได้ไม่ต้องเกิดการสับสนเพราะในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา57นี้นะคะกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับสูงสุดของกระทรวงเนี่ยให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและให้รัฐมนตรีสั่งบรรจุนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลเกล้าแต่งตั้งพูดง่ายๆก็คือว่าอำนาจในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะเชิญรองลลิดาต่อไปค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะมีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญนะคะอีก3เรื่องด้วยกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะเป็นมาตรการการยกเว้นภาษีให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนด้านสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยค่ะเพื่อสนับสนุนบทบาทไทยในการรับมือสังคมสูงวัยของภูมิภาคส่วนอีก2เรื่องนะคะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ค่ะกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งสอดรับกับกำหนดการเยือนของทั้ง2ประเทศนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะระหว่างวันที่17-21ค่ะสิงหาคมนี้ค่ะโดยประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการนะคะร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมให้ผู้สูงอายุนะคะด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยให้มีผลสำหรับเงินได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2567เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะดำเนินงานตามความตกลงกับประเทศเป็นประเทศเจ้าบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านสังคมผู้สูงอายุของอาเซียนคาดว่าสูญเสียรายได้ภาษีประมาณปีละ 1.7 ล้านบาทค่ะแต่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงวัยของภูมิภาคค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมไทยออสเตรเลียระยะที่4นะคะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและความร่วมมือระดับประชาชนค่ะพร้อมเห็นชอบแถลงการร่วมอีก2ฉบับค่ะเพื่อจับมือรับมืออาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งหลอกลวงออนไลน์ยาเสพติดค้ามนุษย์และการฟอกเงินรวมถึงกระชับสัมพันธ์ความร่วมมือเศรษฐกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานโดยเอกสารทั้ง3ฉบับนะคะเป็นผลลัพธ์สำคัญจากการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นถัดไปนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยจะลงนามความร่วมมือการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะครอบคลุม4ด้านสำคัญทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่าง2ประเทศเป็น3เท่าในปี2588นี้ค่ะเพื่อเสริมสร้างการลงทุนนะคะ SME การศึกษาการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงและเที่ยวบินตรงรวมถึงนิวซีแลนด์ยืนยันสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะกระทรวงคมนาคมจำนวน1รายได้แก่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน1รายได้แก่นายโชคชัยวิเชียรชัยยะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2จำนวน1รายได้แก่นางณัจจารีอนันตศิลป์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายค่ะได้แก่นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์หน่วยงานนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติไทยสนับสนุนองค์การอนามัยโรคผ่าน WHO Investment Round วงเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ 32.24 ล้านบาทในช่วง2ปีโดยกำหนดให้ร้อยละ50จัดสรรกลับมาสนับสนุนสำนักงาน WHO ประจำประเทศไทยพร้อมเปิดทางส่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข5คนต่อปีไปปฏิบัติงานกับ WHO เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสร้างเครือข่ายและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาต่อยอดระบบสาธารณสุขของประเทศไทยยกระดับบทบาทไทยในเวทีสุขภาพโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารนะคะ2ที่ด้วยกันค่ะที่แรกค่ะอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตรโรงพยาบาลรามันตำบลกายูบ่อเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลา1หลังค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจากฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากชนิดแผ่ตามผลการทดสอบการเจาะสำรวจชั้นดินทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างรายการการก่อสร้างอาคารดังกล่าวค่ะมีผู้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 48.85 ล้านบาทซึ่งสูงกว่างบประมาณจำนวนเดิม 2.39 ล้านบาทสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างในรายการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามันค่ะและสถานที่ที่2ค่ะอาคารรังสีรักษานะคะเป็นอาคารคสล4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรค่ะเป็นโครงการสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย1หลังค่ะสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการ อาคารรังสีรักษาของโรงพยาบาลในวงเงิน 68.63 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569จำนวน 9.08 ล้านบาทส่วนที่เหลือจำนวน 59.55 ล้านบาทผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571ค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญค่ะในวันนี้เรื่องที่ดิฉันแถลงก็เท่านี้ค่ะติดตามจากท่านรองต่อค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอค่ะหลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจค่ะเร่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็น School Safety Zone พร้อมคุมเข้มการตรวจและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะยังจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลเร่งดูแลทั้งกายและใจโดยดูแลและเยียวยานักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบร่วมกับนักจิตวิทยาและทีม MCAT พร้อมเตรียมห้องพักใจหรือเซฟรูมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนการกลับเข้าสู่การเรียนการสอนตามปกติค่ะส่วนการวางระบบระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อให้มีระบบดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามการประเมินสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนค่ะเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขยายสิทธิ์เรื่องนมโรง

0: ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะคะยังช่วยเพิ่มการซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมค่ะทั้งนี้นะคะสรุปแล้วมติครม.ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับการเพิ่มตลาดรองรับน้ำนมดิบและช่วยเกษตรกรโคนมค่ะสำหรับวันนี้ของดิฉันมีเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะซึ่งเริ่มต้นของการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะได้พูดถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนนะคะก็ออกมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวออกมาเพื่อควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนอย่างไม่เหมาะสมและถูกต้องนะคะก็จะมีการระงับการออกใบอนุญาตในการซื้ออาวุธปืนรวมถึงสวัสดิการที่เกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืนของหน่วยงานต่างๆด้วยโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐนะคะตรวจสอบใบป.3ที่ยังคงค้างอยู่ทั่วประเทศและก็เร่งจัดระเบียบใบป.4รวมถึงตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศแล้วก็สนามยิงปืนด้วยและควบคุมการค้าควบคุมร้านค้าแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนนะคะเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลผู้ครอบครองผู้ซื้อปืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการเยียวยาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมดูแลและเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งจะลงพื้นที่ไปเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่รวมถึงไปดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนนะคะและก็การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงมาตรการปกป้องข้อมูลรั่วไหลที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยจะนำการใช้ระบบยืนยันตัวตนเข้ามาควบคุมทั้งในส่วนของภาครัฐโดยให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนรหัสใหม่ทันทีแล้วก็จะเป็นการตัดวงจรการสวมรอยเข้าใช้งานระบบผิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปิดระบบที่ไม่ใช้งานแล้วให้เป็นการปิดระบบโดยถาวรนะคะเพื่อป้องกันแฮกเกอร์รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับหลักเกณฑ์การให้อำนาจรัฐมนตรีในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการแถลงข้อมูลโดยรองโฆษก3ท่านนะคะจะแถลงโดยจะสรุปข้อมูลโดยคุณชโลธรจันยาค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับโดยการแถลงมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับซึ่งแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรซึ่งมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นมติสำคัญเป็นวาระสำคัญนะครับที่เป็นวาระที่ทั้งสังคมนั้นจับตามองนั่นเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เสนอที่ประชุมถึง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติและป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งในวาระนี้นะครับมีการเร่งเยียวยานักเรียนครูโดยใช้นักจิตวิทยานักจิตวิทย์นักจิต

0: ยานะครับมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเพื่อสร้างการป้องกันในระยะยาวนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยอีกด้วยโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ5กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้นะครับทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเร่งหาวิธีการในการรับมืออย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและในมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับเป็นเรื่องของร่างมาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดากรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้เมื่อการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดากรในที่นี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของสังคมสูงวัยนะครับศูนย์กลางของสังคมสูงวัยในที่นี้เป็นศูนย์กลางที่จะนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสังคมในอนาคตนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุและทางรัฐบาลทางประเทศไทยของเราก็เร่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครั้งเดียวกันนะครับต่อมานะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อขยายความคุ้มครองไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นการดื่มนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อมาครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเสนอขออนุมัตินะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาซึ่งอาคารนั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,548 ตารางเมตรและอีกอาคารหนึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาณโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรโดยเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงในวันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้การในท่อเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกสันติณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยทีมควบคุมเสียงคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณชโลธรจันยาและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวและรายการที่น่าสนใจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีแล้วนะครับตามเกณฑ์3ปี5ปีมันก็เลยมาแล้วนะครับแล้วยังไม่ทำให้เขาเนี่ยติดขัดตรงไหนเดี๋ยวตามเรื่องให้โอเคไหม
1: ครับผม
0: แล้วพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยพอได้มา3ไป5เนี่ยมันสามารถจะออกเป็นโฉนดได้ไงน้องฝนทีนี้พอยังไม่แบ่งแยกเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านของศูนย์เสียโอกาสท่านครับผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาเนาะ
2: ค่ะ
0: ว่าความล่าช้าของการให้บริการของส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปก.กรมที่ดินสำนักงานที่ดินทั้งหลายและรวมถึงนะครับนิคมทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาไปรับโอนสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับหรือเขาเปลี่ยนจากนคเป็นนค5เป็นกศน5แล้วจะเป็นโฉนดเนี่ยเขาเปลี่ยนจากสปกธรรมดาเป็นโฉนดสปกก็เปลี่ยนจากนส3นส3กนส2เป็นสค1เพื่อจะไปเป็นโฉนดเนี่ยนะถ้าคุณทำให้เร็วเขาก็ได้เร็วถ้าคุณทำให้ช้าความเสียจะเกิดขึ้น1เมื่อไม่ใช่โฉนดที่ดินราคาถูกหรือแพง
2: ถูก
0: นะ
2: ใช
0: ่ที่ดินถูกแต่พอเป็นโฉนดปั๊บถูกหรือแพง
2: แพงขึ้นละ
0: แพงทีนี้เขาต้องการขายที่ดินแพงเนี้ยเขาเลยมาออกโฉนดแต่ท่านก็ยังไม่ออกให้สักทีนึง
2: ก็ขายไม่ได
0: ้เขาจำเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อการรักษาตัวนะเพื่อที่จะทำธุรกิจเพื่อใดเพื่อหนึ่งแล้วก็สุดท้ายยังไม่เป็นโฉนดก็เลยจำเป็นจะต้องขายแบบนส3กขายถูกหรือขายแพง
2: ถูกสิ
0: ใครเสียประโยชน์ครับ
2: ก็คนที่เป็นเจ้าของก็เสียประโยชน์
0: นี่ครับอย่าบอกว่าไม่เป็นไรรอก่
2: อ
0: นสิ่งที่ชาวบ้านรอก็คือเขาเสียผลประโยชน์ครับบางทีก็จะไปแบ่งพี่แบ่งน้องท่านก็ไม่ทำให้เขาอย่างเร่งรีบรีบด่วนให้คิดเสียว่าชาวบ้านที่เข้ามาที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ข้างหน้าท่านทั้งหลายนะ
2: เป็นญาติคุณ
0: นะครับเป็นญาตินะเห็นเขาเดินถือไม้กระเท้างอกแงกงอกแงกงอกแงกมาเนี่ยนะครับรีบเลยไปอุ้มไปโอบมาอุ้มมาจับมานั่งป้าเป็นไงลุงเป็นไงมาติดต่อเรื่องอะไรโอ้มาจากไหนใครมาส่งแล้วจะกลับไปตอนไหนใครไปส่งแล้วกลับเองหรือมาใครยังไง
2: เสมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: ใช่ครับถ้าท่านทำแบบนี้ได้เนี่ยชาวบ้านจะไปนั่งอยู่ในไว้กองใจของท่านแล้ววันหลังที่เขามาอีกเขาจะไม่มามือเปล่านะชาวบ้านนะกล้วยมีมะพร้าวมีเขาก็มาฝาก
2: ใช
0: ่นะแล้วคุณผ่านหน้าบ้านเขาก็แวะไปหาเขาได้กลับมาเผลอๆเขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกเขาอาจจะให้มาสักตัวนึง
2: โ
0: อ้แล้วใครจะไปรู
2: ้เนาะ
0: ทำอะไรได้นั่นแหละ
2: แต่ที่สำคัญน่ะก็ต้องเห็นถึงอกเขาอกเราเนาะ
0: จิตใจต้องมีจิตใจบริการ
2: ค่ะ
0: ฝากไว้เพราะว่าคือตอนนี้ถามว่าทำไมต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการอำนวยความสะดวกจำได้ไหม
2: ใช่
0: ทำไมต้องมีกฎหมายอ่ะถ้าทุกคนทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์กฎหมายมันไม่จำเป็นต้องมีประเทศนี้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีกฎหมายอาญาไม่ต้องมีประมวลกฎหมายแพ่งไม่ต้องมีทักมาตามีแต่ศีล5นั่นน่ะ พอแล้ว
2: รักษาครบนะศีล5
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับนี่อาจารย์ต่อตระกูลเห็นโพสต์นี้จากอาจารย์ต่อตระกูลยมนั่งนะบอกว่าเนี่ยถ้าเขาสอใครที่นับถือศาสนาพุทธถ้าตอบศีล5ไม่ได้เนี่ยก็ให้เขียนข้อกรอกข้อความว่าไม่มีศาสนา
2: เ
0: พราะถือว่าตอบศีล5ไม่ได
2: ้
0: ผมก็มันคิดในใจอาจารย์เดี๋ยวจะไม่มีคนนับถือศาสนาพุทธนะว่าตอบกันไม่ค่อยจะได้นะปานากับอาทินาไหนมาก่อนมาหลังยังงงอยู่เลยนะรักทรัพย์ก่อนหรือฆ่าสัตว์ก่อนเนี่ยให้เขาเรียนรู้ไปให้เขามีศาสนาน่ะดีแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างก็เรียนรู้ไป
2: เคสของน้องเดี๋ยว
0: ส่งมาให้พี่นะธนวัน
1: ครับผม
2: ฟังอยู่นะ
0: ตามนี้นะเดี๋ยวตามเดี๋ยวพี่ตามให้ส่งมาให้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอุ้ยนานนะ12ปีแน่จริงๆเขาบอกว่าต้องออกไม่เกินเท่าไหร่5ปีอ่ะพี
0: ่5ปี3ป
2: ี
0: 5ปีนคพอได้นคมาปั๊บเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยต้องภายในกี่ปีเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะทำให้ชาวบ้านเขาก็พวกเราเจ้าหน้าที่ทุกคนทำมาจากชาวบ้านทั้งนั้นมาจากลูกชาวบ้านทั้งนั้นพอมาเป็นนายแล้วก็ลืมชาวบ้าน
2: เ
0: นี่ยทำไม
2: นายอะไร
0: ก็คือหมายถึงว่าเราเป็นชาวบ้าน
2: อ๋อหมายถึงเราพอเป็นนาย
0: พอเรามาเป็นนายมันมีตำแหน่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะ
2: นายอำเภอ
0: ลืมความเป็นชาวบ้านที่เคยเป็น
2: นายกอบจ
0: บางคนว่านะ บางคนเนี่ยบอกว่าตอนยังไม่ได้รับเลือกนะครับเขาก็เรียกไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็แล้วแต่ตามชาวบ้านเรียกนะพอได้รับเลือกเป็นตำแหน่งเล็กๆอยู่ที่อบต.เนี่ยนะใส่เสื้อสีกากีพอใครจะไปเยี่ยมเนี่ยก็ถามมันนัดไว้หรือเปล่าครับ
2: เอ้
0: าม
2: ีนัดไหม
0: ไอ้ตอนมาหาเราไม่ต้องนัดไอ้ที่เราไปหาขอความช่วยเหลือถามมันนัดไหม
2: เอ้าสลับ
0: ยายเขานิมทา
2: ไปสายต่อไปคุณดาวจากนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวคะ
3: ครับผม
2: คุณดาวถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีหนี้เกิน 100,000 บาทและครอบครองรถจักรยานยนต์2คันเหรอคะ
3: ครับ
2: ทีนี
0: ้แล้วสงสัยเรื่องอะไรล่ะ
3: คันนึงผมขายไปแล้วก่อนหน้าประมาณเดือนมกราหรือกุมภาเน
0: ี่ยขายอะไรไปแล้ว
2: ขายไปแล้วใช่มั้ยก่อนหน้ารถจักรยานยนต์น่ะ
3: ใช่ฮะ
2: คุณดาวขายไปตอนไหน
3: ช่วงเดือนกุมภาหรือมกราเนี่ย
2: มกรากุมภาปีนี้เหรอ
3: ครับ
2: ขายไปแล้วกี่คันคะ
3: ขายไปแล้วคันนึง
0: เอางี้ครับเอางี้ที่คุณไม่ได้เนี่ยไม่ได้ขาดคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้เพราะข้อไหนครับตอบให้ชัด
3: ผมอยากจะสะท้อนถึงรัฐบาลนะครับ
0: ไม่สะท้อนพี่ครับไม่เอาสะท้อนครับตอนนี้ต้องชัดเจนไม่มีอะไรต้องมาปรับแก้แล้วเขาปรับให้แล้วแก้ให้แล้วถ้าเราขาดคุณสมบัติคือไม่ได้ครับพี่จะมาแสดงความเห็นไม่ต้องแล้วครับพี่ครับแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้เพราะเหตุอันควรสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยไอเนี้ยผมจะหาทางแต่ถ้ามาสะท้อนเพื่อให้เขาไปปรับเพิ่มแก้อีกอันนี้ไม่ต้องนะครับพี่
2: เขาเสด็จน้ำแล้ว
0: นะพี่ดาวไม่พูดแล้วนะถ้างั้นนะถ้ารู้อยู่แล้วไม่ต้องนะไอ้คำว่านี่เกินแสนเนี่ยนี่ธนาคารอะไรพี่มีนี่กับธนาคารอะไร
3: เกษตรกรผู้ทำนานะครับ
2: ที่
3: เป็นนี่โดยสาเหตุ
0: ถ้านี่ธกส.เขายกให้ครับได
2: ้เกินแสนก็ได้ใช่ไหม
3: นี่ธกส.ครับ
0: แต่ถ้านี่ธกส.ผ่านถ้านี่เกษตรกรนะได้แต่การครอบครองรถต้องไปดูอายุ
2: ใช่
0: นะ
2: พี่บอกเพิ่งขายในมกราคมพาเขาพิจารณาเกณฑ์ไปหรือยัง
0: แต่ตอนนี้นะถ้าตอนนี้นะเอาอย่างนี้คุณดาวคุณไปยื่นอุทธรณ์เข้าในระบบก่อนอุทธรณ์ก่อนนะแล้วเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวขนส่งทางบกเขาจะตรวจสอบให้เองแล้วก็ส่งกับข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มถ้าของเราข้อมูลถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ได้เพราะว่ารถยังไม่ถึง20มอเตอร์ไซค์ยังไม่เกิน15และยังเป็นข้อต้องห้ามตามคุณสมบัติอันนี้คุณต้องยอมรับความจริงจะไปแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเราไม่ได้เราต้องทำตัวให้เข้ากับเกณฑ์คุณสมบัติมันถึงจะได้
2: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนะคะ
0: เราจะไปเราต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าอะไรไงน้องฝนนะเทียบเรื่องนี้ไม่ได้อยู่
2: ไหมไม่ได้สิ
0: เราต้องตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าแต่เกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้า
2: ได้ไหมไม่คุณสมบัติเขาให้มาอยู่แล้ว
0: เราก็ต้องทำตัวให้ตามคุณสมบัติ
2: ใช่เพราะถ้าเราไม่เข้าข่ายไม่เข้าเกณฑ์เราก็ไม่ได้รับ
0: อันนี้เรากำลังจะแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเรา
2: เออนี่มันตรงไปตรงมาอยู่แล้วอันนี้เขายืดหยุ่นเป็นรอบที่สองที่ปรับแก้แล้วก็ให้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่
2: เออ
0: จำได้ไหมที่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราท่านบอกอ
2: ่ะ
0: เฮ้ยจังหวัดปราจีนบุรีนะคนอายุ20 30ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: เยอะมาก
0: คือถ้าเราอายุยังน้อยและเรายอมที่จะเป็นคนจนเสียแล้วแล้วเราชีวิตจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ยังไงอย่าว่าแต่จะมีรถมอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันนะรถยนต์อย่าหวังถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านทราบไหมครับมันจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารธนาคารก็ตรวจสอบนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี
2: ่คุณไม่มีศักยภาพหรือกำลังในการจ่ายคือแน่นอน
0: พอเขาเช็คปั๊บเนี่ยคือเวลาเราติดต่อธนาคารนะเราใช้บัตรเขาขอบัตรประชาชนใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเขาไปเสียบใช่ไหมพอเขาเสียบเสร็จปั๊บรู้เลยนะนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอเห็นปั๊บเนี่ยเรามาทำไมครับคุณลุงมาขอกู้เขาไม่ต้องพิจารณาคุณสมบัติเลย
2: เออเขาเห็นจากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: เพราะงั้นใบนี้เนี่ยไว้กับคนที่จำเป็นเปราะบางแต่สำหรับคนที่ยังหวังและมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะสู้นี่ผมชอบคนอยู่คนหนึ่ง
2: เ
0: พิ่งติดต่อผมมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผมไม่อยากรับ
2: เพราะอะไร
0: จะบอกว่าแกอยากจะไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: 60 40
0: และบัตรประกันรายรับแกไม่อยากได้แกจะยกเลิกยังไงก็บอกว่าพี่เค้ายกเลิกครับพี่เค้าไม่กดรับใช่ก็จบ
2: แล้วจะไปรับไทยช่วยไทยพลัสได้มั้ย
0: ก็ถ้าเขาไม่รับเขาเข้าไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วใช่ไหมโดยอัตโนมัติใช่ไหม
2: ค่ะไปยายร่วมต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: คุณมาศูนย์คุณถนอม
2: จ้าจากนครราชสีมานะ
4: ค
2: ่
4: ะ
5: นะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: จ้า
2: สวัสดีค่ะปิดทีวีก่อนยายยายยาย
0: เจอปัญหาเก่าแล้ว
2: ยายจ้าปิดทีวีก่อนจ้า
0: หลังไมค์ต้องเร็วหน่อย
2: ปิดแล้วนะจ้ายายปิดแล้วเนาะยายจะสอบถามเรื่องที่ดินเป็นที่ว่างเปล่าโดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบอะไรเอ่ยอยากทราบว่าแบบนี้จะได้ที่ดินคืนไหมใบอะไรพี
4: ่เป็นออกใบเข้าตำรวจออกมาเป็นใบพ.ท.5
2: อ๋อพ.ท.5
4: จ้า
2: โดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบได้เหรอพี
0: ่แล้วแกจะทำอะไร
2: คือมีปัญหาอะไรนะคะยาย
0: จะทำอะไรครับ
4: เราอยากขอแนะนำทาถามปรึกษาจะทำยังไงจะได้คืนไหม
2: อ๋อเขาคือที่ดินว่างเปล่าโดนคนแอบทำการสำรวจออกใบ
0: โฉนด
2: อะใบปอท5นี่ใบอะไร
0: ไม่
2: คนก็ไม่มีความรู้เรื่อง
0: ไม่มีใครแอบสำรวจหรอกยายร่วม
4: จ้ะ
0: ยายมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่แล้วยายครอบครองไหม
4: ก็ครอบครองทำอยู่กินอยู่ดูแต่ว่าก็ไปชกตำรวจเอา
0: เดี๋ยวที่ไอ้คนสำรวจเอาไว้ทีหลังก่อนทุกวันนี้ยายยังทำประโยชน์ยายทำกินทำอะไรอยู่ในที่นั้นนะครับ
4: ยังไม่ได้ทำดอกเขาสำรวจแล้วไม่กล้าทำ
0: นานเท่าไหร่แล้วครับ
4: เข้าตั้งแต่59นู่น
0: โอ้โหจู
4: ่259นู่น
2: 10ปีแล้วนะ
0: แสดงว่ายายสละการทำประโยชน์ไปแล้วในที่ดินแปลงนั้น
2: 10ปี
0: ใช่
2: เกินแล้ว
0: นี่แหละครับที่เราเตือนบอกว่าถ้าไม่ใช่โฉนดเนี่ยนะครับแล้วไม่ครอบครองผมถึงถามว่าครอบครองทำอะไรอยู่บอกไม่ได้ครอบครองแล้วตั้งแต่ปี59ยายอาจจะกลัวอะไรไม่รู้ใครมาสำรวจก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ได้ครอบครองมาตั้งแต่ปี59ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วถูกต้องไหมครับ
4: ใช
0: ่แล้วคนที่มาสำรวจในตอนนี้เขาทำอะไรในที่ดินแปลงนั้นหรือเปล่าหรือยังว่างอยู
4: ่เขาไม่ทำอะไรดอกเขาก็ตำรวจเอาเฉยๆนี่แหละ
0: แล้วตอนนี้เขามาทำประโยชน์อยู่ไหม
4: ไม่ทำดอกเป็นที่ว่างเปล่าย
0: ังว่างเปล่าอย
4: ู่ตอนแรกนะย้ายปลูกต้นประดู่เข้าโครงการปลูกต้นประดู่แต่เขามาตำรวจเอา
0: คนที่ยายใช้คำว่าสำรวจเหมือนทางการแต่ว่ามันเป็นชาวบ้านหรือว่าทางการมาสำรวจครับยาย
2: ใครมาดูคะยาย
4: ก็พวกผู้ใหญ่เองเข้ามาดู
0: อยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
2: ผู้ใหญ
4: ่อำเภอปัก
0: ธงชัยก็อย่างนี้ครับคุณยายที่ดินถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับใครจะมาสำรวจเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่เราต้องครอบครองที่ดินแบบนี้
4: ครอบครองอยู่เองก็ดูแลอยู่เองแต่ว่าทำเข้ามาชกตำรวจเราคุณยายถือต้นประดู่เอาไว้แต่ว่าเข้ามาชกตำรวจ
0: ยายก็เพราะว่าผมถามยายว่ายายเคยครอบครองพอเขาสำรวจยายไม่เข้าครอบครองตั้งแต่ปี59และถามว่าตอนนี้ใครครอบครองก็ไม่มีก็ยังเป็นที่ว่างอยู่ใช่ไหม
4: ใช่
0: ถ้าเป็นที่ว่างยายก็เข้าไปครอบครองต่อเลย
4: ยายจะเอาใบโบทอ5ที่เขาตำรวจให้เนี่ย
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วยายตอนนี้ไม่มีใบที่ว่านั้นแล้วไอ้ใบนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ยายไปเสียภาษีเขาถึงออกหลักฐานเสียภาษีให้ถ้าไม่เสียมันก็ไม่มีใบนั้นน่ะเป็นใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ออกโดยอบต.ถ้ายายเข้าไปครอบครองและยายจ่ายภาษียายก็จะได้ใบนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันว่างเปล่าไม่มีคนครอบครองยายก็ครอบครองต่อแล้วถ้าเขามาไล่ยายเขาต้องแสดงว่าเขาเป็นใคร
2: ค่ะ
0: ถามตอนนี้ยายก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นยายเข้าครอบครองต่อถ้าอยากได้ใบบปท.5เดี๋ยวรอบหน้าเขาเก็บภาษีที่ดินยายก็จ่ายเขาจะออกเอกสารหลักฐานให้ยาย
2: ค่ะ
0: นะครับยายร่วมครับผมคุยกับยายตามนี้นะเวลาจะหมดแล้วครับยาย
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่มีคนถามมาว่าเป็นเจ้าของนามสกุลแต่อยากจะถอดถอนคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันจะทำยังไงพี่ชัยวัฒน์ถามมา
0: ถ้าจะถอดถอนนามสกุลเหมือนน้องฝนนามสกุลของน้องฝนแล้วฝนเป็นต้นสกุลแล้วคนที่มาใช้นามสกุลร่วมกับฝนแล้วทำให้ประพฤติเสื่อมเสียเจ้าของต้นสกุลมีสิทธิ
2: ์ร้องได
0: ้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ต้นสกุล
2: ก็ไม่ได้
0: ไม่มีสิทธิ์
2: ที่จะถอดถอน
0: ที่จะไปร้องใครให้ออกจากนามสกุลมีทางเดียวที่ง่ายที่สุด
2: คือ
0: ตัดรองเท้าให้เข้ากับเรา
2: ยังไงอ่ะ
0: เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเองไงถ้าบอกว่านามสกุลเรามีคนไปใช้ร่วมแล้วก็ทำไม่ดีเสียหายกับชื่อ
2: เราไม่อยากเปลี่ยนอ่ะ
0: ถ้าไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนเขาไม่ได
2: ้เออ
0: เว้นแต่ว่าเราเป็นต้นสกุล
2: เออ
0: ต้นถ้าเราเป็นต้นสกุลเนี่ยนะสมมติว่าผมเป็นต้นสกุลอ่อนเกียรติพลผมตั้งของผมมาเองเมื่อตั้งมาเองใครจะมาใช้นามสกุลซ้ำกับผมไม่ได้แต่ถ้าน้องฝนบอกอยากจะใช้นามสกุลของพี่อ่อนเกศพลไปจดทะเบียนสมรสกัน
2: อ
0: ันนี้ได้ใช
2: ่
0: หรือสองมาขออนุญาตที่จะใช้นามสกุลนี้แล้วเจ้าของต้นสกุลอนุญาตก็ใช้ได้
2: แต่เผอิญฝนนามสกุลเดียวกับพี่แต่พี่อยากถอนฝนออกจากนามสกุลพี
0: ่เราไม่ใช่ต้นสกุลเนี่ย
2: ถ้าสมมติพี่เป็นต้นสกุลล่ะถอดได้
0: ถ้าต้นสกุลเรามีสิทธิ์ที่จะร้
2: อง
0: ไม่ให้ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ต้นสกุลไม่มีสิทธิ์ในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นทายาทของสกุลไม่ใช่คนมาขอใช้
2: ค่ะ
0: ถอนก็ไม่ได
2: ้โอเคหมดเวลาแล้วพี่
0: หมดแล้ว
2: นะเร็วเหลือเกิน
0: ใครที่ค้างอยู่พี่บุญมาพี่จิรภาพี่พรทิพย์พี่ต้นศักดิ์นะพี่ทิตินันท์ที่พี่หลุยรับสายมาเดี๋ยวว่ากันต่อพรุ่งนี้นะ
2: พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะยังมีรายการเหมือนเดิมช่วงเวลาบ่ายครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระกวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแล2หน่วยงานนี้ไปแล้วปริศนาความแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช. นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
11: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.และคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
13: ่ไม่มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.

0: นฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

คชีหนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสนะคะเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียลูกเกลียวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยอยู่ในสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกลุ่มหนูสุกรโคกระบือนะคะแต่ว่าพบได้บ่อยในหนูนะคะโดยเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ไตของสัตว์พาหะเหล่านี้เนาะเวลาสัตว์พาหะเหล่านี้เนี่ยมีการปัสสาวะก็จะมีการหลั่งเชื้อเหล่านี้ออกมากับปัสสาวะของสัตว์ด้วยนะคะถ้าปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้ไปอยู่ตามดินตามโคลนก็จะทำให้มีเชื้อเหล่านี้ค่ะตามดินตามโคลนตามแหล่งน้ำต่างๆได้ค่ะคนเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นโรคชีหนูได้หลายทางด้วยกันนะคะทางแรกก็คือคนเราไปสัมผัสกับหนูโดยตรงเลยไปสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะโดยตรงก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้นะคะแบบที่สองก็คือว่าเราไปสัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์เหล่านั้นค่ะที่ปนเปื้อนอยู่ตามสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนอยู่ในดินในน้ำแอ่งน้ำขังแม่น้ำลำคลองต่างๆแบบนี้ค่ะก็สามารถทำให้เราติดเชื้อได้นะคะโดยเชื้อเนี่ยก็จะใช้เข้าผ่านบริเวณผิวหนังของเราที่มีแผลนะคะหรืออาจจะเข้าตรงบริเวณเยื่อเมือกของตาของปากของจมูกได้เหมือนกันค่ะผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อนะคะโดยปกติเชื้อตัวนี้มันจะมีระยะเวลาในการฟักตัวประมาณ 2-3 วันจนถึง 2-3 สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็บางรายนะคะก็ไม่มีอาการบางรายมีอาการซึ่งอาการก็มีตั้งแต่อาการน้อยจนถึงอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตนะคะสำหรับอาการนะคะจะแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเนี่ยคือเกิดจากการติดเชื้อโดยตรงเลยเนาะผู้ป่วยก็จะมีอาการเช่นเรื่องของไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะนะคะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนหลังนะคะบางรายเนี่ยจะมีเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียไทเลวหรือว่าตาแดงได้นะคะอาการในระยะนี้จะอยู่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นผู้ป่วยจะดีขึ้นประมาณ 2-3 วันแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งระยะที่2ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานมากจนเกินไปนะคะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆได้เช่นมีไตวายตับวายเยื่อหุ้มสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีเรื่องของเลือดออกผิดปกตินะคะแล้วก็มีทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วถ้ารุนแรงมากนี่ก็คือสามารถเสียชีวิตได้ค่ะฝนก็จะเป็นหน้าที่เหมือนฝนชะล้างสิ่งต่างๆชะล้างปัสสาวะสัตว์มารวมกันในที่ต่างๆแอ่งน้ำดินโคลนแบบประมาณนี้ค่ะเลยทำให้อุบัติการการเกิดโรคในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเยอะกว่าปกติแต่ถามว่าในหน้าอื่นเช่นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยสามารถเกิดได้ไหมเกิดได้เหมือนกันถ้าประชาชนมีความเสี่ยงนะคะเช่นไปลุยน้ำไปลุยโคลนไปทำสวนแล้วมีแผลพอดีแล้วตรงนั้นเนี่ยมีเชื้อพอดีก็สามารถติดเชื้อชีหนูได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการรักษาโรคฉี่หนูนะคะหลักๆ ก็คือ1เรื่องของการให้ยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะอันที่2ก็คือการรักษาตามอาการเช่นว่าถ้าผู้ป่วยมีไข้เราก็ให้ยาบรรเทาปวดลดไข้เป็นต้นนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะโรคฉี่หนูเนี่ยหมอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะต่างๆดังกล่าวโดยเฉพาะหนูนะคะหากจำเป็นต้องมีการสัมผัสสัตว์ในกลุ่มเหล่านี้จริงๆเช่นในผู้ป่วยที่ทำงานในเป็นปศุสัตว์หรือว่าสัตวแพทย์นะคะก็แนะนำให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้

โรคฉี่หนูนะคะก็ให้รีบกลับมาทำความสะอาดร่างกายทันทีสุดท้ายนี้นะคะโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถรักษาให้หายได้นะคะหากประชาชนท่านใดนะคะมีปัจจัยเสี่ยงอาการหรือการแสดงที่ดูเข้าได้กับโรคฉี่หนูนะคะหมอแนะนำรีบมาตรวจที่โรงพยาบาล

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

สวัสดีครับท่านผู้ชมนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีผมดร.ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมได้ทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดโป่งจันอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีพระวินัยธรปีดาปิติทโรเป็นเจ้าวาดวัดโป่งจันรูปปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบุรพาจารย์ของวัดโป่งจันนั้นก็คือหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาทโรซึ่งเป็นสายป่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับธรรมยุติกานิกายวัดนี้มีเสนาสนะต่างๆที่เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนิกชนต่างๆล้วนมาปฏิบัติธรรมเพื่อหาสาระหาแก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีสันติสุขภายในได้นะครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านไปรับชมนะครับปฏิปทาของหลวงปู่สวัสดิ์ของวัดโป่งจันทร์กันครับ

ครับวันนี้เราอยู่ที่วัดโป่งจันนะครับหมู่2บ้านน้ำขุ่นตำบลคลองภูอำเภอเขาคิจกูฏครับวัดโป่งจันถ้าพี่น้องชาวคิจกูฏหรือพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปก็จะรับรู้รับทราบว่าเป็นวัดที่หลวงปู่สวาทปัญญาธโรนะครับหรือพระครูกิตติปัญญาคุณนะครับได้มาก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ครับแม่ชีลำจวนพร้อมพวกนะครับได้ไปถวายพื้นที่ให้กับหลวงปู่แหวนสุจินโนที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับในตอนนั้นก็พื้นที่45ไร่ครับที่จะให้สร้างวัดแล้วหลวงปู่แหวนก็รับเอาไว้แล้วก็ได้ให้หลวงปู่สวาทในตอนนั้นก็ยังเป็นพระหนุ่มอยู่นะครับที่ปฏิบัติอยู่ที่นั่นได้ลงมาดูพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2526พร้อมกับคณะสงฆ์และสามเณร9รูปนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างเป็นวัดคำว่าวัดโป่งจันนี่มันเป็นดินโป่งสมัยก่อนด้านหลังศาลาพักใจที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นสระน้ำก็หมายถึงว่าดินโป่งก็คือสัตว์ป่ามาอาศัยเคลียแร่ที่อยู่ในดินกินเป็นอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเพิ่มแร่ธาตุนะครับแล้วหลวงปู่ก็มาสร้างอยู่ใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับบอกบุญกันไปทำกันมาก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดที่มีสถานที่สวยสดงดงามแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สำคัญสำคัญให้เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนได้มาสักการะกราบไหว้เพื่อที่ระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและก็พระสงฆ์เจ้าให้เป็นอนุสติเตือนใจเราในการที่จะนึกถึงพระปัญญาที่คุณพระมหาการุณาที่คุณและก็พระบริสุทธิ์ที่คุณนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมกราบพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์แห่งนี้แล้วก็พระพุทธรูปปรางคันธราชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับครับจุดนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับบริเวณหน้าโบสถ์หรือศาลาพักใจที่มีพระประธานอยู่นะครับก็เป็นองค์เท้าเวสสุวรรณนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเทพที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้พญามารต่างๆได้แพ้พ่ายไปนะครับตามคติความเชื่อก็ที่วัดโป่งจันทร์ท่านเจ้าอาวาสก็ได้สร้างไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้กราบไหว้บูชาก่อนที่จะได้เข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นแรงศรัทธาท่านที่มาก็อย่าลืมสักการะนะครับ

จุดนี้ก็หน้าศาลาที่พักใจครับหรืออุโบสถของวัดโป่งจันทร์นั่นเองครับหลวงปู่บอกว่าใครเป็นทุกข์ไม่สบายใจก็ให้มาพักที่ศาลาแห่งนี้แล้วตอนหลังก็ได้ฝังลูกนิมิตเป็นเขตของอุโบสถนะครับที่ผมยืนอยู่นี่ผมจะถามท่านผู้ชมว่าเราไปฝังลูกนิมิตกันมาก็มากมายเคยเห็นแม่นิมิตกันไหมฮะอันนี้หลวงปู่สวาทบอกว่าลูกนิมิตถูกฝังอยู่ใต้นี้แล้วหินอ่อนขนาด2คูณ2เมตรนะครับ8เหลี่ยม12มุมนะครับน้ำหนัก3ตันจากสระบุรีเอามาวางไว้ข้างบนเพื่อที่จะประดิษฐานเสมาที่เป็นอาณาเขตของอุโบสถนะครับอันนี้น้ำหนัก3ตันนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปไหนฝังลูกนิมิตแล้วก็แล้วกันไปเลยหาลูกไม่เจออีกแล้วแต่ที่วัดโป่งจันทร์มีแม่นิมิตให้เราได้เป็นที่ระลึกแล้วก็จับต้องสัมผัสได้เรียนเชิญทุกท่านนะครับ

นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่านพุทธศาสนิกชนถ้ามาที่วัดโป่งจันทร์แห่งนี้จะต้องเข้ามากราบนมัสการสักการะองค์พระประธานในพระอุโบสถนะครับอันนี้คือพระพุทธรัตนบารมีจันทบุรีประชานาถนะครับเป็นพระประธานปางคันธระนะครับที่พระพุทธรูปที่นี่จะเป็นปางคันธระทั้งนั้นเลยนะครับหลวงปู่สวัสดิ์ท่านมีความผูกพันแล้วก็ทำให้เราได้เผยแผ่พระพุทธรูปในยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆปางคันธระนี่ตั้งแต่สมัยปากีสถานนู่นแหละสร้างโดยสถาปนิกชาวกรีกนะครับพระก็จะเป็นพระจริงๆจมูกจะโด่งเกศาจีวรก็จะพริ้วสวยงามนะครับอันนี้เราก็จะเห็นที่วัดโป่งจันทร์แห่งนี้นะครับหน้าตัก9ศอกนะครับแล้วก็อุโบสถแห่งนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับจะเป็นอเนกประสงค์ครับทำศาสนพิธีศาสนกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่หลวงปู่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่เวลาวันคล้ายวันเกิดนะครับก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทั่วทุกสารทิศสายวิปัสสนานะครับก็จะมาเมตตาเราท่านทั้งหลายให้ได้ทำบุญใส่บาตรกันในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าท่านมาแล้วอย่าลืมกราบสักการะขอพรพระองค์ท่านนะครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้ารูปของหลวงปู่สวาสดิ์ปัญญาธโรหรือพระครูกิติปัญญาคุณนะครับท่านเป็นผู้สร้างวัดโป่งจันทร์แห่งนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็พัฒนามาจนเป็นศาสนสถานในวันนี้นะครับก็ถือว่าสร้างไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติองค์ตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบารมีของหลวงปู่ที่เราจะพึงระลึกถึงคือในเรื่องของการแสดงธรรมที่ดุเดือดนะครับหลายคนก็กลัวว่าหลวงปู่เสียงดังแต่เป็นธรรมะง่ายๆตรงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการรักษาศีลทางกายวาจาใจแล้วก็ความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีคุณนะครับอันนี้ความชัดเจนของหลวงปู่ก็ลองไปหาฟังได้นะครับอันนี้ท่านมาที่นี่ก็ตอนนี้หลวงปู่ละสังขารไป3ปีแล้วนะครับเข้าปีที่3โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันที่24 25กันยายนของทุกปีนะครับจะมีพิธีระลึกถึงวันละสังขารของหลวงปู่เป็นงานประจำปีของวัดโป่งจันทร์นะครับวันที่24 25กันยายนของทุกปีนะครับเรามารำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่สวาสดิ์ปัญญาธโรกันได้นะครับก็มีรูปวาดแล้วก็มีรูปถ่ายแล้วก็มีรูปหล่อเสมือนพระองค์ท่านนะครับอันนี้เรามากราบรูปหล่อของท่านก็ให้ข้ามทองเหลืองทองแดงไปให้นึกถึงธรรมะของพระเดชพระคุณที่ได้สั่งสอนเรานะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติถึงจะได้เป็นกุลบุตรกุลธิดาในบวรพระพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนของท่านครับ

ครับจุดนี้คือพระพุทธเมตตาคันธาระนะครับเป็นพระก่ออิฐถือปูนตามแบบโบราณเป็นปางคันธระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย9วา2ศอกหน้าตักนะครับก็สร้างโดยหลวงปู่สวาทนะครับแล้วก็ศิษยานุศิษย์จะมีพระบรมสารีริกธาตุให้ท่านทั้งหลายได้กราบสักการะด้วยแล้วก็มีพระบูชาต่างๆที่ศิษยานุศิษย์เอามาใส่และใต้ฐานก็จะมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นรูปปั้นเท่าขนาดองค์จริงจำนวน52องค์นะครับสายหลวงปู่มั่นก็สามารถที่จะเข้าไปกราบสักการะได้นะครับท่านทั้งหลายที่มาถึงวัดโป่งจันทร์จุดนี้ก็ไม่ควรจะพลาดนะครับเป็นถือเป็นพระพุทธรูปปางคันธระที่ใหญ่และสวยงามมากครับ

ครับอันจุดนี้ก็คือห้องพักหลวงปู่นะครับแล้วก็จัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีบริขารแล้วก็มีเครื่องใช้ที่หลวงปู่ใช้ตอนที่ท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นะครับถ้าเมื่อก่อนใครเคยมาก็กุฏินี้แหละครับที่เราจะกราบมากราบท่านท่านก็จะแสดงธรรมให้เราฟังอย่างเป็นกันเองไม้เท้าที่ผมถืออยู่นี่เป็นไม้เท้าประจำตัวท่านนะครับเป็นไม้เท้าชองระอานะครับก็เป็นสมุนไพรของบ้านเรานี่แหละครับท่านก็ใช้คู่กายมาจนวาระสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านพุทธศาสนิกชนที่จะตามรอยหลวงปู่หรือว่าจะเข้ามากราบพระพุทธรูปปางต่างๆก็อย่าลืมมาขอบารมีจากพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาทโรนะครับหรือพระครูกิติปัญญาคุณนะครับให้เป็นมงคลกับชีวิตในลำดับต่อไป

ครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอเขาคิดกูดแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดโป่งจันนะครับอำเภอเขาคิดกูดนะครับโดยท่านพระวินัยธรปิดาปิติทโรท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์นะครับเราจะได้ฝึกมีดิเทชันฝึกสมาธิพัฒนาจิตใจของเรานะครับวันนี้ก็จะได้กราบนมัสการท่านพระครูวินัยธรปิดาปิติทโรนะครับได้บรรยายนะครับพุทธพจน์หรือคติธรรมซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างๆสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ให้เกิดเห็นผลในปัจจุบันครับขอกราบนมัสการ

จริญพรญาติโยมอาตมาภาพพระวินัยธรปีดาปิติธโรเจ้าอาวาสวัดโป่งจันทร์อยู่ที่จันทบุรีจะมาให้คติธรรมเล็กๆน้อยๆพอเป็นให้หายคิดถึงศีลสมาธิปัญญารักษาศีลยังไงศีลคือรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลสมาธิคือรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาถ้ามี3อย่างนี้ในตัวเราแล้วจะเดินไปทางไหนจะไปคุยกับใครใครก็ให้ความเคารพยำเกรงของเราเพราะเรามีศีลสมาธิอยู่ในตัวของเราแล้วจะพูดจะทำอะไรก็ดีหมดถ้าเกิดเราไม่รักษาศีลไม่มีศีลอยู่ในตัวไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วจะไปคุยกับใครหรือทำอะไรกับใครใครก็จะมารังเกียจเดียดฉันเราอย่างน้อยเราก็ต้องรักษาศีลสมาธิให้เรียบร้อยส่วนปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าพ้นสั่งสอนมาว่าถ้าคนจะมีปัญญาก็ต้องรักษาศีลให้ดีให้เพียบพร้อมปัญญาถึงจะเกิดตามมาด้วยเกิดเราไม่รักษาศีลก็เหมือนอย่างที่พระเทวทัตถึงเพิ่นจะมีสมาธิได้อภิญญาสมาธิถึงอภิญญาแล้วก็จะยังฆ่าคิดฆ่าพระพุทธเจ้าก็ยังจะไม่รักษาศีลเพราะเพิ่นมีศีลไม่ดีมีแต่สมาธิก็ไม่ดีอย่างน้อยเพิ่นก็ต้องรักษาศีลก่อนถึงจะสำเร็จได้สมาธิศีลในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นเราก็ต้องรักษาให้ดีไม่ใช่ว่าไปฆ่าสุนัขฆ่าสัตว์อันนั้นฆ่าได้เพื่อเป็นทำอาหารกินได้แต่ที่อยู่หลักๆมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอยู่ที่ในตัวของเราตามที่เรารักษาศีลนี้คือเราจะฆ่าตัวเองนี่ก็เท่ากับทำร้ายพ่อแม่ที่เพิ่นให้กำเนิดเรามาไม่ทำร้ายตัวเองแล้วเราก็เท่ากับว่าล้ำลึกถึงคุณพ่อแม่เราที่เพิ่นให้กำเนิดเรามาถึงแม้เราจะไม่มีอะไรมากมายแต่เราขอให้รักษาตัวของเราไม่ไปประทุษร้ายตัวเราเองถือว่าเป็นการรักษาศีลในตัวแล้วแล้วก็ส่วนทานนั้นเราจะไปบริจาคทานที่ไหนก็ต้องอาศัยตัวของเราไปเดินทางไปไหนแค่คิดก็ได้แล้วซึ่งการเป็นทานจะไปรักษาศีลที่ไหนไปบริจาคทานที่ไหนจะไปภาวนาที่ไหนก็ต้องอาศัยตัวของเราไปเป็นคนนำไปก็เหมือนที่เราจะไปทำบุญทำทานนั่นแหละที่เราเอาตัวเราพาไปจะไปที่ไหนคิดยังไงอะไรยังไงก็เราก็ต้องอาศัยตัวเราเดินเอาเท้าเราเดินไปเอาตูดเรานั่งไปเอาหลังเรานอนไปพอไปถึงเราก็ไปพนมมือไหว้แค่นี้ก็ได้ถือว่าเป็นการรักษาศีลแล้วขอให้มีรักษาศีลไหว้ใครก็ได้อย่าไปถือตนถือตัวว่าตัวเองเก่งตัวเองใหญ่ละทีนี้ไปตรงไหนไม่มีใครชอบหรอกเพราะไม่มีศีลอยู่ในตัวของเราเองถ้าไม่มีศีลอยู่ในตัวเองแล้วจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจเกลียดฉันระหว่างเขาจะว่าเราได้โอ๊ยมาทำไมไม่มีซุ้งไม่ศีลไม่ตัวอะไรเลยนี่อย่างน้อยเราก็ต้องรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ชื่อว่าศีล นี่แหละคือจะเป็นตัวผลักดันของเราให้มีความเจริญก้าวไปข้างหน้าไม่อายใครต่อใครสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอให้จบไว้แค่ว่าศีลสมาธิปัญญานี้คือเป็นรากฐานเบื้องต้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอให้ได้รักษา3อย่างนี้ขั้นต้นขั้นต่อไปอะไรยังไงเดี๋ยวมันจะเป็นของมันโดยอัตโนมัติ

ครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่อำเภอเขาคิชกูฏแล้วนะครับมาที่วัดโป่งจันนะครับซึ่งเป็นวัดสายป่าอรัญญวาสีเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมมากราบนมัสการพระวินัยธรปีดาปิติธโรและโดยเฉพาะบุรพาจารย์ของวัดนี้ก็คือหลวงปู่สวาทปัญญาธโรนะครับซึ่งท่านนั้นเทศนาได้เห็นแก่นแท้ของชีวิตนะครับมีศิษยานุศิษย์มากมายเราจะได้พบกับความสุขภายในจิตใจนะครับสำหรับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงสบุญแสวงธรรมนะครับผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบMFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิตรไทยพลัส2026เซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
9: นางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมิตรไทยพลัส2026เซินเจิ้นภายใต้แนวคิดThailand Meet for More ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไม้ การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไมซ์ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องคุณกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินคำพิทวงสวทเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
2: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
1: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
2: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
1: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.เข้าร่วมหารือณกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดครับรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมได้ย้ำอีกว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจจะมีการพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายก

ท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ได้ออกมาเปิดเผยการปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้ไปฟังกันครับว่าปฏิบัติการล้างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยทางรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.ด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุและครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญและครับที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้นั่นก็คือ1. ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้น 2. ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคล 3. ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจครับแล้วล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดเผยปฏิบัติการล้างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือวันที่5สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลสอบสวนพบผู้มีคะแนนผิดปกติทั้งสิ้น 5,925 รายวันที่6สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีมติสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นชอบให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตวันที่7สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศยกเลิกบัญชีเดิมประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องวันที่10สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศวันที่11สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เรียกประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและภายในวันที่31สิงหาคม2569องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงเสียงจริงในลำดับถัดไปนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับและไปกันที่เรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่ผู้นำรัฐบาลแล้วครับคือนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับบอกว่าให้บูรณาการเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเน้นป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันด้วย
และก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันใน

ัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดระดมทุกหน่วยประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับและก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วรายงานข้อมูลความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบกันด้วยครับพี่น้องไปต่อกันอีกกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับ8จังหวัดภาคตะวันออกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกอันได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วนครนายกกันด้วยว่าได้มีการกำชับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องจากข่าวคราวที่มีการกราดยิงกันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินี่คือชื่อนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและก็เตรียมหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกรมสุขภาพจิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดคุยในองค์รวมยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติวางแผนอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับทั้งในส่วนบุคลากรและนักเรียนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเรื่องของยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลประชาชนกันหน่อยว่ายังไงถ้าข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องไปถามกระทรวงดีอีแล้วครับโดยกระทรวง DE เขาผนึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DE นี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลผ่านดาร์กเว็บและช่องทางต่างๆก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีข้อมูลการล็อกอินรั่วไหลทั่วโลกกว่า 50,000 ล้านบัญชีโอ้โหยมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับ 50,000 ล้านบัญชีเจ้านะครับขณะที่ในประเทศไทยนั้นก็พบข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของภาครัฐเกือบ 30,000 ระบบและภาคเอกชนกว่า 35,000 ระบบครับ
สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะเร่งด่วนนั้นได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมด้วยกันไปดำเนินการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีทันใดเพื่อซื้อเวลาไปก่อนและก็ลดความเสี่ยงจากการถูกสวมสิทธิ์พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทำความสะอาดระบบภายใน15วันเพื่อตรวจสอบว่าระบบใดยังใช้งานอยู่หรือระบบใดที่ปิดไปเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ว่าระบบหลังบ้านยังเปิดช่องโหว่ให้ผู้ประสงค์ร้ายต่างๆนานาเหล่านี้เข้าถึงได้โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569ทางกระทรวง DE จะนำเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ปลอดภัยสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับพี่น้องไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่ชื่อโครงการครับพร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือตัวย่อสทบนี่แหละโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีไปเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะที่เรียกว่าคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนะครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบนี่แหละก็ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับทางด้านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งบอกว่าหวังสร้างรายได้ในระดับชุมชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศได้เข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรรัฐบาลก็ได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธ.ก.ส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีด้วยกันเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพในขณะที่ภาคธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ SME ทางรัฐบาลก็เดินหน้ามาตรการที่ชื่อว่า SME Credit Boost เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่ไปกับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ต่อไปและตอนนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบกันแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME ได้เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับพี่น้อง
ไปดูตัวเลขเงินสะพัดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยว่าเป็นยังไงโดยรัฐบาลบอกมาเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด 1.06 แสนล้านบาทร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 1,900,000 รายด้วยกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลณวันที่9สิงหาคม2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 160,630.53 ล้านบาทจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,460,623 รายและก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,99,641 ร้านค้าด้วยกันอันนี้สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างนะครับแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นี้ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้นั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของ Thailand Local SDG Plus Expo 2026ซึ่งงานนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นการรวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดกว่า 1,000 รายการเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องไปเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยในปีนี้นั้นได้รวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธด้วยกันมากกว่า 1,000 รายการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านกันด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยจะนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันด้วยแล้วตั้งเป้าหมายว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ที่ไหนครับก็ที่ Hall 7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกันหน่อยว่าตัวเลขเป็นยังไงฟื้นตัวขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในช่วงวันที่2ถึงวันที่8สิงหาคม2569ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นและอินเดียกันด้วยครับขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนหน้า
โดยตลาดยุโรปนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องและครับจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,67 คนต่อวันครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่อันดับ1ประเทศจีนอันดับ2มาเลเซียอันดับ3อินเดียอันดับ4ญี่ปุ่นและอันดับ5เกาหลีใต้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคอง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมนำพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาถ่ายทอดสู่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะรายการนี้ออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะดิฉันเวียงศรดอนแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปใต้ร่มพระบารมีผ่านเรื่องราวแห่งศรัทธาและความทรงจำอันงดงามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2511จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือแม้นการเวลาจะล่วงเลยมากกว่า5ทศวรรษแต่ความปลาบปลื้มปิติในครั้งนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานยังคงประทับแน่นอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศตราบจนถึงปัจจุบันและในช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: วันที่5มกราคมพุทธศักราช2511เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรอันเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทอดพระเนตรการฟ้อนไตซึ่งจัดแสดงขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้แก่ละเวื้อม้งมูเสือดำมูเสือแดงปากากะยอกะยาและไทยใหญ่ซึ่งต่างพร้อมใจกันมาร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุดอยกองมูศาสนสถานสำคัญและเป็นที่เคารพ บูชาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทรงสักการะองค์พระธาตุและทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองแม่ฮ่องสอนอันงดงามท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ยังคงจารึกในความทรงจำของชาวแม่ฮ่องสอนตราบจนปัจจุบันทั้งในฐานะวันแห่งประวัติศาสตร์วันแห่งศรัทธาและวันแห่งความป

0: ปลื้มใจที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ไพศาลลงสู่ประสบนิกรในดินแดนแห่งนี้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
1: จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2511ซึ่งยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้เป็นเพียงรอยแห่งการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือจุดเริ่มต้นของสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันที่ทรงแผ่ไพศาลลงสู่พื้นแผ่นดินและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนแห่งนี้ภายหลังจากนั้นพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตายังคงสถิตแน่วแน่ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรำลึกอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความปลื้มปิติในห้วงเวลานั้นแต่ได้กลายเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนที่ยังคงงดงามและยั่งยืนตราบจนถึงทุกวันนี้
0: วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มปิติของพระสงฆ์นิกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแป๋และพระราชทานอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งยาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10จากนั้นเสด็จประทับในปรัมภิธีซึ่งชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อได้จัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประกอบพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีดั้งเดิมภายหลังเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณใกล้เคียงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ตามเสด็จทำการตรวจรักษาผู้บาดเจ็บเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณสุขของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้างสุขาสาธิตคอกปุ๋ยหมักและธนาคารข้าวซึ่งเคยได้รับพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มต้นกิจการตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2513ต่อด้วยการทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุ่มลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และทรงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากจุดที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณและแรงงานก่อนจะเสด็จผ่านบริเวณสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาจำนวน35ไร่แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินมาสมทบในเวลาต่อมาเวลา 13:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์รวมทั้งพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อ และทรงมีพระราชปฏิสันถารสอบถามถึงความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนจะเสด็จไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารภายในหมู่บ้านขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งเสด็จมาล่วงหน้าเพื่อดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเวลา 14:20 น.ทั้งสองพระองค์ประทับเสวยพระกายหารกลางวันณปรัมที่จัดถวายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในนาและพื้นที่เกษตรแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อโดยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสถึงความสำคัญของการสร้างฝายขนาดเล็กกั้นลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในเวลา 18:20 น.การเสด็จพระราชดำเนินณบ้านดงในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่โดยนายบุญสมแก่นเจิงผู้ใหญ่บ้านบ้านดงในขณะนั้นได้ร่วมรับเสด็จและถวายฎีกาขอให้มีการจัดตั้งโครงการหลวงเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีผู้อำนวยการมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและในปีพุทธศักราช 2523ได้ก่อตั้งสำนักงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยณบ้านดงหมู่ที่5ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินงานช่วยเหลือและสนับสนุนชาวบ้านอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน
1: พระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสมดุลของธรรมชาติอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าดังที่ได้กล่าวมานั้นไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในผืนป่าหรือระบบนิเวศอันเงียบงามหากยังแผ่ขยายไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประสบนิกรในทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนผืนแผ่นดินที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำคืออีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งซึ่งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรมิได้เป็นเพียงการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรหากคือการเสด็จไปถึงทุกสุขของประชาชนโดยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยและพระเมตตาและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมพระราชปณิธานอันแน่วแน่ผ่านเรื่องราวของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทยโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ไปยังศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระราชสวนีให้ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำรัสสอบถามถึงโครงการเลี้ยงเสือลายเมฆและทรงแสดงพระราชประสงค์ที่จะให้มีการเลี้ยงเสือลายเมฆณศูนย์ต่างตองอันสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อสัตว์ป่าหายากและระบบนิเวศของพื้นป่าต้นน้ำในพื้นที่สูง ต่อมาวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2549ณศูนย์ภัยศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยทรงเน้นย้ำให้มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเพื่อรองรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการช่วยกันดูแลอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ของตนเองด้วยพระราชสวนีและแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินภารกิจด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องทั้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและการดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
1: จากภาพแห่งความทรงจำในอดีตจากวันเวลาแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านไปหลายทศวรรษแต่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรยังคงหยั่งรากลึกและแตกกิ่งก้านสาขาอย่างงดงามในพื้นแผ่นดินแม่ฮ่องสอนจากวันนั้นสู่วันนี้จากภาพเก่าในความทรงจำสู่การสืบสานพระราชปณิธานผ่านการลงมือปฏิบัติของประชาชนในชุมชนช่วงต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมร่วมสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตผ่านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านห้วยเดือค่ะขอเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังติดตามต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: กล้าไม้ที่แฝงความหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์นี่คือเรื่องราวการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของประสบกนิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พลิกฟื้นชีวิตและสร้างรากฐานความมั่นคงให้ครอบครัวนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543คุณพ่อของคุณนิชทิพย์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานต้นหม่อนพระราชทานนับเป็นจุดกำเนิดแห่งความหวังและการรับองค์ความรู้จากโครงการตามพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรชาวบ้านได้มีการเลี้ยงไหมเพื่อนำไหมมาทอส่งผ้าเข้าวังจิตรดาส่วนครอบครัวของตนนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบอร์รี่พวกเขาเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกอย่างไม่ย่อท้อศึกษาการปลูกต้นหม่อนจนได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายทุกครั้งที่ประสบความยากลำบากหรือเกิดความท้อสิ่งที่จะเป็นเสมือนพลังและกำลังใจสูงสุดคือการได้จ้องมองพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งย้ำเตือนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทำให้มีพลังลุกขึ้นสู้จนในที่สุดก็สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคง ความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในครอบครัวแต่ได้ถูกขยายผลสู่ชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เพื่อนบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือต้นหม่อนพระราชทานจึงกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจชุมชนและเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะนางสาวนิชาทิพย์มุนแก้วค่ะเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่ะมีความประทับใจเพราะว่าพระองค์นะคะมองเห็นชุมชนบ้านห้วยเดือพระองค์ท่านได้พระราชทานพันต้นหม่อนดิฉันเองกับคุณพ่อนะคะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาโครงการศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือพร้อมด้วยรัชกาลที่10ในปัจจุบันค่ะพระราชทานพันต้นหม่อนแล้วก็ส่งเสริมอาชีพจนถึงทุกวันนี้ค่ะพันต้นหม่อนที่ได้รับนะคะเราก็ได้ไปปลูกต้นหม่อนนี้ขยายพันธุ์ออกมาส่งเสริมชาวบ้านได้ปลูกกันมากขึ้นและดิฉันเองและคุณพ่อก็ได้ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับหม่อนไหมค่ะได้มีอาชีพเกิดขึ้นตรงนี้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เลี้ยงอาชีพให้กับชาวบ้านและชุมชนมีงานทำทุกวันนี้ค่ะพระองค์ท่านก็จะมาส่งเสริมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ส่งเส้นไหมเข้าวังแล้วก็จะมีกรมหม่อนไหมเข้ามาส่งเสริมในการดูแลในเรื่องการปลูกต้นหม่อนและก็แปรรูปรวมถึงเครือข่ายที่เรามีกับโครงการพระราชดำริเช่นดอยขุนแตะเราก็จะรับซื้อผลหม่อนกันแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้ถึงทุกวันนี้ค่ะในเมื่อท้อทุกครั้งเราก็มองเห็นถึงสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยค่ะมาส่งเสริมเราเขามองเห็นสายป่านที่ยาวไกลให้เกิดอาชีพในชุมชนเราจะสู้เพื่อตอบแทนพระองค์ท่านเราจะไม่มีวันลืมนะคะเราจะเสริมสร้างปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะ
3: ความสำเร็จในวันนี้คือผลผลิตจากความมานะพยายามที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้พระราชทานเพียงต้นหม่อนแต่ได้พระราชทานโอกาสและวิชาชีพที่มั่นคงซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือการแสดงความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมองเห็นคุณค่าของราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบใดที่ชุมชนบ้านห้วยเดือยังเข้มแข็งจะยังคงมีการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ชั่วลูกชั่วหลานด้วยความจงรักภักดีตลอดไป
1: มาถึงช่วงที่3ของรายการค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันใกล้ชิดกับราษฎรผ่านรอยทางแห่งพระมหากรุณาซึ่งยังคงสร้างคุณูปการและแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบจนถึงปัจจุบันติดตามรายละเอียดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: สุดแห่งความปราบปลื้มคุณยายที่แม่ฮ่องสอนได้รับพระกฎพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณยายเสาวนีวรรณสิริอายุ82ปีชาวแม่ฮ่องสอนเชื้อสายไทยใหญ่ที่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2506ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนั้นคุณยายมีอายุเพียง17ปีและได้ติดตามคุณพ่อไปส่งเสด็จพระองค์ที่สนามบินแม่ฮ่องสอนหลัง
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
10: นางสาวรัชดากาดาดิเลโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
12: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตร TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 105.75 MHz Middle
1: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
2: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
1: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
2: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
1: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพาน

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
0: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็ก

0: ักเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

สวัสดีค่ะดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สบายใจนักนะคะด้วยเหตุสืบเนื่องจากข่าวที่นักเรียนก่อเหตุยิงปืนในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นข่าวที่น่าสลดใจมากดิฉันจึงอยากให้เราหันมาสนใจความเครียดของเด็กวัยรุ่นกันจึงไปค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความเครียดของวัยรุ่นมาคุยให้ฟังนะคะเป็นบทความจาก3หน่วยงานที่ศึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังค่ะบทความเรื่องแรกนะคะชื่อเรื่องว่ารู้เท่าทันความเครียดในวัยรุ่นและวิธีจัดการอย่างสร้างสรรค์จากศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลบทความเริ่มจากการทำความรู้จักความเครียดกันก่อนจากคำถามว่าความเครียดคืออะไรเราเคยรู้สึกกดดันเหนื่อยหรือไม่สบายใจเพราะเรื่องบางอย่างไหมถ้าเคยนั่นแหละคือความเครียดซึ่งเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายและจิตใจเมื่อเราต้องเจอกับความท้าทายหรือสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกังวลไม่สบายใจหรือรู้สึกถูกคุกคามความเครียดหมายถึงการตอบสนองทางธรรมชาติของมนุษย์ที่กระตุ้นให้เกิดการจัดการกับความท้าทายและภัยคุกคามในชีวิตเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากมีอารมณ์หรือความรู้สึกเชิงลบพูดง่ายๆก็คือความเครียดมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรารู้สึกแย่กับบางเรื่องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเช่นผิดหวังกับผลสอบก็เครียดทะเลาะกับเพื่อนก็เครียดคนรอบข้างไม่สนใจก็นำไปสู่ความเครียดเช่นกันความเครียดอาจทำให้รู้สึกหนักใจอารมณ์แปรปรวนหรือแม้แต่ส่งผลต่อร่างกายเช่นปวดหัวนอนไม่หลับหรือรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรเลยการเข้าใจว่าความเครียดคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรับมือลองสังเกตตัวเองว่าเรากำลังเผชิญกับความเครียดแบบไหนและหาวิธีจัดการก่อนที่มันจะสะสมจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเพราะอะไรวัยรุ่นถึงเครียดวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเป็นช่วงวัยของการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณไปพร้อมกันการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้งด้านร่างกายฮอร์โมนความคิดและสังคมบางครั้งก็พบกับความยากลำบากในการปรับตัววัยรุ่นจะมีพัฒนาการทางด้านจิตสังคมอยู่ระหว่างการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระกับการพึ่งพาผู้อื่นและมีความขัดแย้งกับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูครูเพื่อนคนในสังคมหรือแม้กระทั่งตัวเองส่งผลให้เกิดความเครียดโดยเฉพาะคนที่ขาดความพร้อมในการรับมือไม่รู้วิธีการสื่อสารและแก้ไขปัญหาหากไม่ได้รับความเข้าใจและช่วยเหลืออาจนำไปสู่ภาวะสิ้นหวังและซึมเศร้าอย่างรุนแรงได้จากการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยอายุต่ำกว่า20ปีโดยกรมสุขภาพจิตในปี2564พบว่าวัยรุ่นร้อยละ28มีภาวะเครียดสูงร้อยละ32เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ22มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ปัญหาด้านการเงินหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอและความกดดันจากการเรียนผลจากความเครียดเหล่านี้ทำให้วัยรุ่นบางส่วนแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงมากขึ้นและมีการเข้าสังคมลดลงนอกจากนี้การใช้เวลาอยู่กับหน้าจอและการเล่นเกมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความขัดแย้งภายในครอบครัวยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นซึ่งในบางกรณีอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นโดยการสนับสนุนจากครอบครัวโรงเรียนและสังคมเพื่อช่วยให้เขาสามารถรับมือกับความเครียดและปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมวิธีการจัดการความเครียดควรเริ่มต้นจากการสังเกตสัญญาณของร่างกายอาการที่แสดงออกถึงความเครียดอาการต่างๆที่แสดงออกและระดับความรุนแรงเมื่อเกิดความเครียดสามารถแบ่งประเภทสัญญาณของความเครียดได้4ประเภท
หนึ่งก็คือสัญญาณและอาการแสดงออกทางร่างกายเช่นหายใจเร็วคลื่นไส้หรืออาเจียนอาการมือสั่นปวดศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อยล้าง่ายมีปัญหาการมองเห็นและอาการอื่นๆที่ไม่สามารถระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนนะคะอาการทางร่างกายที่เป็นซ้ำๆโดยหาสาเหตุไม่พบอันนี้เป็นสัญญาณอันแรกนะคะ 2. สัญญาณและอาการแสดงออกทางจิตใจเช่นการสูญเสียตัวตนสูญเสียความมั่นใจความจำบกพร่องระดับความรู้สึกตัวสูงขึ้นหรือต่ำลงผิดปกติตัดสินใจบกพร่องตำหนิผู้อื่นความยากลำบากในการระบุวัตถุหรือบุคคลที่คุ้นเคยความคิดที่พรุ่งพล่านหรืออาจมีความคิดที่ผิดปกติไปเป็นต้นนะคะ 3. สัญญาณและอาการแสดงออกทางอารมณ์มีระดับอารมณ์ที่มากกว่าปกติเช่นรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกไม่แน่นอนกลัวปั่นป่วนตื่นตระหนกโกรธรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดสิ้นหวังการตอบสนองทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมความรู้สึกผิดโศกเศร้ารวมไปถึงภาวะซึมเศร้า 4. สัญญาณและอาการแสดงออกทางพฤติกรรมสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นนอนไม่เป็นเวลาการเคลื่อนไหวผิดปกติการสื่อสารผิดปกติระดับความสนใจต่อกิจกรรมที่ชอบลดลงหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหัวเราะหรือทำให้ดูตลกในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมจนไปถึงการใช้สารเสพติดวิธีการจัดการความเครียดในวัยรุ่นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อป้องกันบรรเทาและปรับปรุงการตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต 1. ก็คือต้องสำรวจรับรู้และยอมรับความเครียดที่เกิดขึ้นการสำรวจความเครียดในตนเองเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเราสามารถประเมินระดับความเครียดของตนเองได้โดยการสังเกตสัญญาณทางร่างกายการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้กำหนดการสำรวจอาการไว้5เรื่องนะคะก็คือ 1. มีปัญหาการนอนนอนไม่หลับหรือนอนไม่มากพอ 2. มีสมาธิน้อยลง 3. หงุดหงิดกระวนกระวายว้าวุ่นใจ 4. รู้สึกเบื่อเซ็ง 5. ไม่อยากพบปะผู้คนถ้าเราสังเกตอาการแบบนี้นะคะถ้ามันมีมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเรามีภาวะความเครียดสูงการประเมินความเครียดด้วยตนเองเป็นเพียงเครื่องมือเบื้องต้นในการตระหนักถึงสภาวะจิตใจของเราหากรู้สึกว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันควรหาทางจัดการหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพจิตที่ดีการตระหนักถึงอารมณ์และสภาวะจิตใจของตนเองช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมเมื่อสำรวจหรือรับรู้ว่าตนเองเกิดความเครียดให้พิจารณาว่าปัจจัยใดที่ทำให้รู้สึกเครียดและมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเช่นปัญหาการจัดการเวลากลัวจะจัดการสิ่งต่างๆไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนดปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครอบครัวคือความน้อยใจที่ไม่มีใครเข้าใจปัญหาด้านการเงินอาจจะเกิดจากการใช้เงินเกินตัวทำให้มีหนี้สินเกิดภาระกังวลปัญหาด้านการเรียนก็คือไม่เข้าใจบทเรียนหรือเสียใจที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่หวังการจัดการความเครียดทำได้ด้วยตนเองก็คือพักผ่อนร่างกายสลายความเครียดของร่างกายโดยการออกกำลังกายเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นก็ให้ตนเองพักนับ1ถึง10หายใจเข้าลึกๆการพักกินอาหารที่มีประโยชน์กินผักผลไม้ที่เพียงพอวิตามินและแร่ธาตุช่วยต่อต้านโมเลกุลที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อร่างกายอยู่ภายใต้ความเครียดรับประทานอาหารตรงเวลาช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ลดความเครียดของร่างกายหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนโดยเฉพาะหากเป็นคนที่มีแนวโน้มจะกังวลหรือเครียดง่ายเนื่องจากคาเฟอีนสามารถทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นและอาจทำให้รู้สึกกังวลเพิ่มขึ้นนะคะการพักคิดพักใจช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทางจิตใจเปลี่ยนจากเครียดมาคิดสร้างสรรค์ให้เวลาตัวเองในการทำกิจกรรมงานอดิเรกที่ชอบฟังเพลงที่ชอบการทำงานประดิษฐ์หรืองานสนใจการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือที่สนใจเช่นวาดรูประบายสีออกแบบเมนูอาหารร้อยลูกปัดนะคะทำสิ่งที่เราสนใจเพื่อที่จะปรับอารมณ์ของตัวเองให้มั่นคงขึ้น
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจากเครียดเป็นสุขเช่นชวนเพื่อนเปลี่ยนบทสนทนาที่เครียดมาคุยเรื่องที่สนุกและมีความสุขกันเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดเช่นเสียงดังมากเกินไปคนพลุกพล่านหรือวุ่นวายการตระหนักรู้ว่าความเครียดที่เกิดมีสาเหตุจากอะไรและยอมรับว่าตอนนี้มีความเครียดเกิดขึ้นจะช่วยให้สามารถจัดการกับความเครียดเบื้องต้นด้วยตนเองได้หากพบว่ามีระดับความเครียดในระดับสูงหรือรุนแรงควรพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อรับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมนี่ก็เป็นบทความแรกที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องภาวะความเครียดของวัยรุ่นยุคใหม่ปัญหาที่ต้องดูแลเยียวยาค่ะ

ับมาพบกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้จะเป็นบทความวิชาการเรื่องภาวะความเครียดของวัยรุ่นยุคใหม่ปัญหาที่ต้องดูแลเยียวยาโดยจันทนากองกันภัยเอกถนอมจินาวามลิทิพย์ประจงซึ่งเผยแพร่ทางวารสารส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ปีที่3ฉบับที่4เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2568นะคะในบทความนี้เขาก็บอกว่าวัยรุ่นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในชีวิตทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความกดดันต่างๆในยุคปัจจุบันวัยรุ่นต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นทำให้ภาวะความเครียดในหมู่วัยรุ่นเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงและต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสถานการณ์ความเครียดในวัยรุ่นไทยจากข้อมูลของยูนิเซฟเมื่อปี2022พบว่าวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปีประมาณ1ใน7คนมีปัญหาสุขภาพจิตและ1ใน14คนในช่วงอายุ 5-9 ปีก็ประสบปัญหาเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นการฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3ในกลุ่มวัยรุ่นไทยซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนถึงความรุนแรงของปัญหาโดยผลสำรวจของ Global School Based Student Health Survey ปี2021ระบุว่าวัยรุ่นอายุ 13-17 ปีถึง 17.6% เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจังข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตปี2025ยังพบว่าในช่วงปี2020ถึง2024วัยรุ่นไทยที่อายุน้อยกว่า20ปีมีอัตราความเครียดสูงมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆอย่างมีนัยยะสำคัญภาวะความเครียดเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ทุกเพศทุกวัยมาโดยตลอดแต่สำหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันความเครียดมีลักษณะที่ซับซ้อนและมีปัจจัยกระตุ้นที่แตกต่างไปจากอดีตอย่างมากการทำความเข้าใจความเป็นมาของปัญหานี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาวัยรุ่นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่อ่อนไหวถือเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายก็คือฮอร์โมนและการเติบโตจิตใจก็คือการค้นหาตัวตนและอารมณ์ที่แปรปรวนสังคมก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและการแยกตัวจากครอบครัวและสติปัญญาก็คือการพัฒนาการคิดเชิงนามธรรมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เองที่เป็นพื้นฐานของความตึงเครียดที่วัยรุ่นต้องเผชิญไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตามในอดีตวัยรุ่นอาจจะเผชิญความเครียดจากปัจจัยใกล้ตัวเช่นแรงกดดันจากครอบครัวในเรื่องการเรียนหรือการเลือกอาชีพความสัมพันธ์กับเพื่อนปัญหาทางการเงินในครัวเรือนหรือการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้ได้ทวีความซับซ้อนและมีมิติที่หลากหลายมากขึ้นในยุคสมัยใหม่ยุคดิจิตอลและสังคมที่เร่งรีบตัวแปรสำคัญในความเครียดของวัยรุ่นคือการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตได้พลิกโฉมวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างสิ้นเชิงนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ภาวะความเครียดในวัยรุ่นมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมการถือกำเนิดของโซเชียลมีเดียในต้นทศวรรษ2000แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันวัยรุ่นเติบโตมาพร้อมกับการเชื่อมต่อตลอดเวลาการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกตินำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความมั่นใจในตนเองที่ลดลงและการตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตการศึกษาจำนวนมากเริ่มชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้โซเชียลมีเดียที่มากเกินไปกับปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่นแรงกดดันทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นแม้แรงกดดันทางการศึกษาจะเคยมีมานานแล้วก็ตามแต่ในยุคปัจจุบันการแข่งขันเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ความคาดหวังจากผู้ปกครองและโรงเรียนทวีความรุนแรงขึ้นวัยรุ่นต้องเผชิญกับหลักสูตรที่เข้มข้นการเรียนพิเศษจำนวนมากการสอบแข่งขันที่ดุเดือดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตอาชีพความไม่แน่นอนของโลก
วัยรุ่นยุคใหม่เติบโตมาในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองหรือแม้แต่การระบาดของโรคครั้งใหญ่เช่นโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันการเรียนการเข้าสังคมและอนาคตของพวกเขาความไม่แน่นอนเหล่านี้สร้างความกังวลและความเครียดสะสมให้กับวัยรุ่นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัวและสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้รูปแบบครอบครัวมีความหลากหลายมากขึ้นบางครอบครัวอาจมีผู้ปกครองคนเดียวหรือผู้ปกครองทำงานหนักจนมีเวลากับลูกน้อยลงซึ่งอาจส่งผลต่อการสนับสนุนทางอารมณ์ที่วัยรุ่นควรได้รับนอกจากนี้การลดลงของกิจกรรมกลางแจ้งและการปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวในชีวิตประจำวันก็มีส่วนทำให้วัยรุ่นขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและช่องทางในการระบายความเครียดสัญญาณเตือนที่ชัดเจนนะคะเป็นข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในประเทศไทยยืนยันถึงความรุนแรงของปัญหาความเครียดในวัยรุ่นรายงานว่าวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปีประมาณ1ใน7คนมีปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในกลุ่มวัยรุ่นไทยซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าภาวะความเครียดได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่ระดับวิกฤตที่ต้องการการดูแลและแก้ไขอย่างเร่งด่วนสาเหตุหลักของความเครียดในวัยรุ่นมีหลากหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันทั้งจากภายในและภายนอกตัววัยรุ่นเองเรื่องแรกนะคะก็คือแรงกดดันทางการศึกษาระบบการศึกษาไทยเน้นการแข่งขันสูงโดยเฉพาะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำให้วัยรุ่นต้องแบกรับภาระการเรียนที่หนักหน่วงทั้งการเรียนในห้องเรียนและนอกเวลาเพื่อติวเตอร์การคาดหวังจากผู้ปกครองและโรงเรียนที่ต้องการผลการเรียนที่ดีเลิศส่งผลให้วัยรุ่นรู้สึกกดดันและวิตกกังวลอย่างมากบางการศึกษาพบว่าความเครียดทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีอาการซึมเศร้าในหมู่นักเรียนไทยสาเหตุที่สองนะคะอิทธิพลของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นแต่การใช้งานที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตเช่นความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและการแยกตัวออกจากสังคมการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์การกลัวการพลาดและการถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเครียดให้กับวัยรุ่นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่พบว่ามีอัตราการเป็นซึมเศร้าสูงกว่าวัยรุ่นชายจากการใช้โซเชียลมีเดียสาเหตุที่3นะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความกดดันจากเพื่อนวัยรุ่นมักต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนและได้รับการยอมรับซึ่งอาจนำไปสู่ความกดดันให้ทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่อยู่ในความสบายใจหรือเผชิญการกลั่นแกล้งจากเพื่อนปัญหาภายในครอบครัวความขัดแย้งในครอบครัวการหย่าร้างการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางการเงินสามารถสร้างความเครียดให้กับวัยรุ่นได้นอกจากนี้การสื่อสารที่ไม่มีคุณภาพระหว่างผู้ปกครองและวัยรุ่นยังสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นไทยสาเหตุที่4นะคะความไม่แน่นอนในอนาคตวัยรุ่นยุคใหม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคมการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้นและความกดดันในการวางแผนอนาคตทำให้พวกเขารู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับทางเลือกด้านการศึกษาอาชีพและชีวิตหลังเรียนปัจจัยอื่นๆก็ยังมีนะคะเรื่องของภาพลักษณ์ร่างกายการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในวัยรุ่นมาตรฐานความงามที่ถูกกำหนดโดยสังคมและสื่อทำให้วัยรุ่นหลายคนเกิดความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองการขาดการนอนหลับความต้องการในการเรียนกิจกรรมนอกหลักสูตรและการใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียทำให้วัยรุ่นหลายคนนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยตรงการขาดทักษะการรับมือวัยรุ่นบางคนอาจขาดทักษะในการจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การใช้วิธีรับมือที่ไม่เหมาะสมเช่นการแยกตัวการใช้สารเสพติดหรือการทำร้ายตัวเองผลกระทบของความเครียดต่อวัยรุ่นนะคะเขาบอกว่าความเครียดเรื้อรังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อวัยรุ่นทั้งด้านร่างกายและจิตใจปัญหาสุขภาพจิต
พิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและความผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆโดยเฉพาะในวัยรุ่นที่สมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดยังพัฒนาไม่เต็มที่ปัญหาสุขภาพกายอาจแสดงออกด้วยอาการปวดหัวปวดท้องกล้ามเนื้อตึงหรือปัญหาการนอนหลับและยังส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังผลกระทบต่อการเรียนประสิทธิภาพในการเรียนลดลงสมาธิสั้นลงและอาจนำไปสู่การขาดเรียนหรือออกกลางคันพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่นที่มีความเครียดสูงอาจหันไปพึ่งพากลไกการรับมือที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้สารเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์การมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือการทำร้ายตนเองซึ่งบทความนี้นะคะเขาก็ได้แนะนำแนวทางการจัดการและช่วยเหลือวัยรุ่นจากความเครียดซึ่งกล่าวว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งตัววัยรุ่นเองผู้ปกครองโรงเรียนและสังคมเขาแนะนำไว้อย่างนี้นะคะ 1. การส่งเสริมทักษะการรับมือและดูแลตนเองการนอนหลับที่เพียงพอสนับสนุนให้วัยรุ่นนอนหลับ 8-10 ชั่วโมงต่อคืนโดยจำกัดการใช้หน้าจอก่อนนอนแล้วก็มีการออกกำลังกายส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย60นาทีต่อวันเพื่อลดความเครียดและเพิ่มระดับเอนโดฟินการสื่อสารก็เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจเพื่อระบายความรู้สึกและหามุมมองใหม่ๆในการแก้ปัญหาการจัดการเวลาก็สอนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานการแบ่งงานใหญ่เป็นส่วนย่อยเพื่อลดความรู้สึกกดดันจนรับมือไม่ไหวส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการทำกิจกรรมที่สร้างความสุขมีกิจกรรมยามว่างและการอยู่กับธรรมชาติได้พักผ่อนและใช้เวลากับธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดได้การฝึกสติการฝึกสมาธิการหายใจลึกๆหรือการเขียนบันทึกช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองการจำกัดเวลาหน้าจอสนับสนุนให้วัยรุ่นจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียและกำหนดโซนปลอดอุปกรณ์ดิจิตอลในบ้านแนวทางที่2นะคะบทบาทของผู้ปกครองและโรงเรียนก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสื่อสารผู้ปกครองควรสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเปิดใจรับฟังและไม่ตัดสินเพื่อให้วัยรุ่นที่กล้าที่จะปรึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใหญ่ควรแสดงให้เห็นถึงวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสมผู้ปกครองและครูควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์พฤติกรรมหรือรูปแบบการนอนหลับของวัยรุ่นส่งเสริมระบบสนับสนุนช่วยให้วัยรุ่นสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครอบครัวรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชมรมลดแรงกดดันทางการศึกษาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงระบบการสอบเข้าให้เหมาะสมลดการแข่งขันที่ไม่จำเป็นและจัดกิจกรรมที่ไม่เน้นวิชาการเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ผ่อนคลายแนวทางที่3นะคะการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญหากความเครียดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้ได้รับการประเมินวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

ในบทความนี้นะคะที่กล่าวถึงองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาวะความเครียดในวัยรุ่นยุคใหม่กล่าวว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะความเครียดในวัยรุ่นก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเช่นกันนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาเจาะลึกถึงสาเหตุกลไกและผลกระทบรวมถึงแนวทางการรับมือใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือองค์ความรู้สำคัญบางประการที่กำลังเป็นที่จับตา1ก็คือความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของสมองและชีววิทยาองค์ความรู้ใหม่ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของผลกระทบจากความเครียดเรื้อรังต่อสมองของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของสมองส่วนหน้างานวิจัยปัจจุบันเน้นย้ำว่าสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์และการวางแผนยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นความเครียดรุนแรงหรือเรื้อรังสามารถขัดขวางกระบวนการนี้ได้ทำให้วัยรุ่นมีปัญหาในการจัดการกับอารมณ์การแก้ปัญหาและการรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงในระบบประสาทและฮอร์โมนองค์ความรู้ใหม่สำรวจลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทเช่นโดพามีนและเซโรโทนินรวมถึงฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลเมื่อวัยรุ่นเผชิญกับความเครียดเรื้อรังการที่ระบบเหล่านี้ทำงานผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่นได้การทำความเข้าใจกับกลไกเหล่านี้ช่วยให้สามารถพัฒนาแนวทางการรักษาที่ตรงจุดมากขึ้นเช่นการใช้ยาหรือการบำบัดที่มุ่งเป้าไปที่การปรับสมดุลของสารเคมีในสมองผลกระทบของดิจิตอลเนทีฟหรือกลุ่มคนที่เกิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางยุคเทคโนโลยีดิจิตอลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและการเปรียบเทียบทางสังคมจากการที่วัยรุ่นยุคใหม่เป็นดิจิตอลเนทีฟคือเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตอลองค์ความรู้ใหม่จึงมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่ซับซ้อนของเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการใช้โซเชียลมีเดียงานวิจัยในอดีตมักจะระบุความสัมพันธ์ระหว่างการใช้โซเชียลมีเดียกับปัญหาสุขภาพจิตแต่ว่าปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาที่พยายามหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ชัดเจนขึ้นเช่นการศึกษาที่ติดตามผลการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆและผลกระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาวองค์ความรู้ใหม่ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ปริมาณการใช้งานแต่ยังรวมถึงคุณภาพของการใช้งานเช่นการเปรียบเทียบเชิงรบการรับข่าวสารที่เป็นพิษที่ส่งผลต่อความเครียดและสุขภาพจิตอย่างมีนัยยะสำคัญการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และการระบายความรู้สึกองค์ความรู้ใหม่เน้นความรุนแรงของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่แพร่หลายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นหลายคนเลือกที่จะเก็บกดความรู้สึกหรือระบายออกในช่องทางที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นการวิจัยจึงเริ่มสำรวจวิธีการที่วัยรุ่นเลือกที่จะเปิดเผยความรู้สึกบนแพลตฟอร์มดิจิตอลและผลกระทบต่อการเยียวยาตนเอง3ความสามารถในการฟื้นตัวและการส่งเสริมปัจจัยป้องกันแทนที่จะมุ่งเน้นแค่ปัญหาองค์ความรู้ใหม่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสามารถในการฟื้นตัวและการเสริมสร้างปัจจัยป้องกันในวัยรุ่นการพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาเชิงรุกนอกจากการสอนทักษะการรับมือกับความเครียดเมื่อเกิดขึ้นแล้วองค์ความรู้ใหม่เน้นการฝึกทักษะการวางแผนและการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้วัยรุ่นมีเครื่องมือในการป้องกันและลดความเครียดตั้งแต่ต้นบทบาทของผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้งานวิจัยปัจจุบันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีผู้ใหญ่ที่วัยรุ่นสามารถพูดคุยเปิดเผยและขอคำแนะนำได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองครูอาจารย์หรือที่ปรึกษาการมีเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งในปัจจัยป้องกันที่สำคัญที่สุดโปรแกรมการแทรกแซงระยะเริ่มต้นองค์ความรู้ใหม่สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมที่มุ่งเป้าไปที่การตรวจจับและให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่ปัญหาจะลุกลามและรุนแรงขึ้นรวมถึงการคัดกรองในโรงเรียนการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาที่ง่ายขึ้น4นะคะมุมมองแบบองค์รวมและสหสาขาวิชาชีพองค์ความรู้ใหม่ตระหนักดีว่าความเครียดในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ซับซ้อนจึงส่งเสริมแนวทางแบบองค์รวมที่ผนวกความรู้จาก
หลายสาขาวิชานะคะทั้งวิชาการแพทย์ผสมผสานการรักษาทางจิตวิทยาเข้ากับการดูแลทางกายภาพเช่นการจัดการการนอนหลับโภชนาการและการออกกำลังกายการศึกษาและสังคมวิทยาทำความเข้าใจถึงอิทธิพลของระบบการศึกษาความคาดหวังทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อความเครียดของวัยรุ่นเพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อสุขภาพจิตที่ดีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการวินิจฉัยติดตามและให้การสนับสนุนสุขภาพจิตเช่นแอปพลิเคชันสุขภาพจิตแพลตฟอร์มการปรึกษาออนไลน์หรือการใช้ AI เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวองค์ความรู้ใหม่เหล่านี้ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของภาวะความเครียดในวัยรุ่นยุคใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพตรงจุดครอบคลุมรอบด้านเพื่อให้วัยรุ่นสามารถก้าวผ่านช่วงวัยสำคัญนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและมีสุขภาพจิตดีค่ะนี่ก็เป็นบทความที่บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะความเครียดในวัยรุ่นนะคะว่ามีวิธีการแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วย

ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเป็นบทความจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องการฟื้นพลังนะคะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในช่วงนี้การฟื้นพลังหรือการฟื้นตัวหมายถึงความสามารถทางอารมณ์และจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติภายหลังที่พบเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากในชีวิตอันเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้นอุปสรรคและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขการฟื้นพลังสำหรับแต่ละชาตินั้นอาจจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปเพราะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างครอบครัววัฒนธรรมรวมทั้งศาสนาและความเชื่อของแต่ละเชื้อชาติสำหรับบริบทไทยมีการศึกษาของกรมสุขภาพจิตที่ได้ระบุถึงองค์ประกอบของการฟื้นพลังไว้ดังนี้ 1. ด้านความมั่นคงทางอารมณ์หรือการทนต่อแรงกดดันคือความสามารถในการดูแลจิตใจให้คงอยู่ได้ในภาวะกดดันรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกทางลบของตนเองได้ในสถานการณ์กดดัน2ด้านความหวังและกำลังใจคือมีความหวังและแรงใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่กดดันซึ่งความหวังและกำลังใจนี้อาจมาจากการสร้างด้วยตนเองหรือคนรอบข้างก็ได้3ด้านการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคคือความมั่นใจและพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์วิกฤตซึ่งความมั่นใจนี้เกิดจากการตระหนักในความสามารถหรือทักษะของตนเองคิดว่าตนเองทำได้แก้ปัญหาที่เผชิญได้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้และเข้าถึงความช่วยเหลือหรือปรึกษาการฟื้นพลังด้านความมั่นคงทางอารมณ์มีความจำเป็นมากในระยะแรกที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตช่วงเวลาต่อมาที่ปัญหาคงอยู่ก็ยังคงต้องใช้ความสามารถในความมั่นคงทางอารมณ์อยู่เช่นเดียวกับกำลังใจที่ต้องมีอยู่ทุกระยะในระยะแรกที่จิตใจอ่อนแอกำลังใจอาจมาจากคนรอบข้างเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงแต่พอเวลาผ่านไปจิตใจมีความทนทานมากขึ้นก็อาจสร้างกำลังใจด้วยตนเองได้ส่วนการแก้ปัญหานั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งความมั่นคงทางอารมณ์และกำลังใจประกอบกันไปด้วยการส่งเสริมฟื้นพลังเป็นการช่วยเสริมสร้างให้บุคคลมีการพัฒนาทางความคิดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และรับรู้ในสิ่งที่ตนเองเป็นอย่างเหมาะสมด้วยความเชื่อที่ว่า 1. ตนเป็นคนมีความสามารถมีความรู้สึกมั่นคงทางใจเชื่อในคุณค่าและความสามารถของตนในการควบคุมจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 2. ตนมีความสำคัญมีค่ามีความหมายเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกลุ่มหรือสังคมสิ่งแวดล้อม3. ตนมีพลังมีความสามารถในการควบคุมหรือแก้ไขสิ่งต่างๆที่อาจเข้ามาส่งผลกระทบต่อชีวิตของตนเองได้นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและทักษะในการเผชิญปัญหารูปแบบต่างๆได้แก่ความสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยรู้จักประเมินสถานการณ์และควบคุมการแสดงออกของตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมความสามารถใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตอย่างเข้มแข็งแต่ยืดหยุ่นได้มีความเข้าใจถึงข้อจำกัดตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือลงมือกระทำในเรื่องบางอย่างและพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถนำแนวความคิดของการฟื้นพลังมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักเหตุผลและจริยธรรมดังนั้นสิ่งสำคัญต่อการเสริมสร้างการฟื้นพลังคือต้องสร้างความรู้สึกต่อไปนี้ให้เกิดขึ้น 1. ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานด้วยการให้ความรักคอยสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทำให้เกิดความไว้วางใจมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความริเริ่มซึ่งต้องมาจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ 2. ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนเริ่มมาจากการให้ความรักเมื่อบุคคลรับรู้ถึงความรู้สึกว่าถูกรักก็จะคิดว่าตนเองมีคุณค่ามีคนรักและห่วงใยอยู่นำไปสู่การคิดถึงคุณค่าของ

นเองที่มีอยู่ 3. สมรรถนะแห่งตนว่าบุคคลสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตนเองด้วยการคอยสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้โอกาสบุคคลได้จัดการปัญหาของตนเองและเล็งเห็นถึงความสามารถของตนอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางทฤษฎีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็พอที่จะเข้ากับช่วงเวลานี้ได้นะคะมีคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จากไปแล้วหรือผู้ที่มีชีวิตอยู่ทุกคนได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งดิฉันคิดว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือครูอาจารย์ต่างก็ต้องการที่กำลังใจต้องการการฟื้นพลังขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปนะคะวัยรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงวัยหัวเรี้ยวหัวต่อที่ชีวิตอาจจะหักเหเพราะปัญหาต่างๆมากมายแต่ยุคสมัยที่ผ่านไปความเปลี่ยนแปลงของสภาวะรอบด้านทำให้เด็กๆต่างเผชิญกับปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความแตกต่างของปัญหาจุดสำคัญคือเราจะพาเด็กๆผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไปอย่างปลอดภัยได้อย่างไรความปลอดภัยไม่ใช่การปิดกั้นปัญหาแต่คือการเรียนรู้การรู้เท่าทันการสอนวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแก่เขาเราควรเอาใจใส่และฟังเสียงของพวกเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สำหรับวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มเผชิญกับปัญหาในชีวิตย่อมเป็นเรื่องใหญ่ได้ทั้งสิ้นดูแลและเอาใจใส่คนใกล้ชิดให้มากขึ้นนะคะให้เวลารับฟังเสียงของพวกเขาให้มากขึ้นเรื่องราวร้ายๆก็จะสามารถป้องกันได้ครอบครัวโรงเรียนและสังคมล้วนมีส่วนสำคัญในการช่วยกันประคับประคองและดูแลเด็กๆให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะคะนี่ก็เป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเพื่อที่เราจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของจิตใจแล้วก็ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวคนใกล้ชิดของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาคลื่นบูรณาการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวมันไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องก็ไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบตามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งเต็มคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิกาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
6: ร้อยเอกหญิงพันดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกาคิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
3: นายเจเศษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
7: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกิน30%เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
9: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะครับว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
8: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
10: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดย่อยพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง 300 บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อป
1: และอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือซงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทางนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ตจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณเดชธรชัยโสดาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่11นะครับ11เดือนสิงหาคม2569นะครับเราเจอกันนะครับหลังข่าวภาค 19:30 นะครับหลังจบข่าวภาค 19:00 นนะฮะ 19:30 นก็เจอกันวันนี้มีข่าวใหญ่ๆเรื่องของมันหมัดมวยมาเล่าให้ฟังนะครับใครเป็นแฟนนาบินอานานเนี่ยนะรู้จักกันดีนะครับนี่นักมวยสูงนะนะนักมวยสูงยาวแล้วก็เป็นนักมวยวันนะแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะล่าสุดเพิ่งแพ้มานะแพ้เสือคิมนะสจนะแพ้เสือคิม PK ในค่ายใหม่คือ PK นะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าทางด้านของสมาคมกีฬานะทางด้านของสมาคมสมาคมกีฬาสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับได้บรรลุข้อตกลงกับทางด้านของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะมีการแถลงข่าวกันพรุ่งนี้นะฮะไม่ใช่สิวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับนะในช่วง11โมงนะครับที่EVO MMA นะครับที่M Tower นะฮะ M Sphere นะครับเรื่องของนาบิลอานานจะค่าตัวนะเพื่อจะไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028นะครับเราจะได้เห็นไอ้หมัดยางยืดนักชกยางยืดสูงๆนาบิลอานานนะนะหลังจากที่มีเคยก่อนหน้านั้นทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเคยพูดอยู่นะฮะว่าจะดึงนักมวยอาชีพจากวันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนาบิลหรือว่ารถถงรถถังเนี่ยหรือว่าตะวันฉายเนี่ยนะฮะขึ้นมาชกมวยสากลนะเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกมนะฮะก็ตอนนี้นะเป็นนาบิลละคนแรกนะรายละเอียดเป็นอย่างไรครับวันที่14นะครับจะผมจะไปฟังการแถลงข่าวด้วยนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในรายการแวดวงกีฬานะครับวันที่14นะส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาจักรยานครับแหมนะก็มีข่าวนะอย่างก่อนหน้านั้นมีข่าวเรื่องของการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยของจักรยานนะชิงแชมป์ประเทศไทยนะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาจักรยานและจบไปแล้วนะปรากฏว่าคนที่ได้รางวัลวันประจำสนามนะก็ไม่จะอาจก็รางวัลประจำสนามก็มีรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศนะ1 2 3 4บางคนก็ไปโพสต์ภาพนะครับว่าแหมไปแข่งขันมาได้รางวัล200บาทในประมาณนี้นะนะครับก็บอกเอ๊ะทำไมถูกจังนี่นะครับก็เป็นนักแข่งท่านนึงแหละครับก็บอกคุณฟังอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่แก้ต่างให้กับสมาคมกีฬาจักรยานแต่ว่าสมาคมกีฬาจักรยานเขาก็แจ้งมาว่านะฮะในการแข่งขันต่างๆของสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยจัดถึง5สนามนะครับทุกอย่างก็ไปตามระเบียบทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางแข่งขันก็ไปตามระเบียบของ UCI กำหนดและต่างๆว่ากติกาเป็นอย่างไรนะครับของรางวัลนะเงินรางวัลผู้ชนะนะแต่สนามมีนะครับซึ่งบางชิ้นกีฬาเนี่ยนะครับทางด้านของ UCI ก็บอกเพียงว่าหรือว่าทางสมาคมบอกว่าจัดให้เฉพาะประเภทอีลิตหรือประชาชนทั่วไปนะหรือประเภทยุวชนนะครับรุ่นอายุไม่มีแต่พอสมาคมกีฬาจัดใช่ไหมครับก็แหมนักกีฬามาแข่งขันมีรุ่นอายุด้วยนะพี่ๆน้องๆวงการจักรยานเนี่ยมีทั้งอายุ30ปี40ปี50ปีเป็นวัยที่รักษาสุขภาพคนในวงการจักรยานเก่าๆทั้งนั้นเลยนะยังจักรยานยังแข่งขันกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบเสือภูเขาฟรีไรด์ต่างๆดาวฮิลต่างๆนะก็จัดรุ่นขึ้นมาพอจัดรุ่นขึ้นมาปั๊บน่ะก็มีเงินรางวัลมีถ้วยให้ทุกๆ5สนามนะครับนักกีฬาก็ได้รางวัลลดหลั่นกันไปนี่ที่บอกอย่างนี้นะครับก็บอกว่าคุณนักกีฬาบางคนก็มองแค่ว่าขึ้นโพเดียมปั๊บได้เงินรางวัลรางวัลอาจจะน้อยกว่าชุดจักรยานน้อยกว่าค่าเดินทางน้อยกว่าตัวจักรยานที่ใส่แต่จะบอกคุณฟังอย่างนี้นะสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยจัดการแข่งจักรยานเนี่ย5สนามนะและปีหนึ่งเนี่ยนะจัดโอ้โหกว่า32สนามหลายรายการนะครับเงินเนี่ยนะฮะมีต้นทุนในการจัดนะของสมาคมกีฬาจักรยานนะก็บอกอย่างนี้นะครับภาครัฐนะเงินสนับสนุนจากกกท.มีไม่เยอะ นะบางอย่างแต่การขันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ซัพพอร์ตบางทั้งหมดนะก็ใช้เงินของสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยนะครับค่าเดินทางไปแข่งขันนะค่าน้ำมงค่ามาเชลค่าอาสาสมัครค่าหน่วยพยาบาลค่าจัดการเรื่องของเวทีโอ้สารพัดค่าใช้จ่ายนะค่าถ่ายทอดสดอะไรต่างๆมีหมดนะครับก็เป็นสมาคมผลงานเกรด A แต่รายได้ไม่ได้เกรด A นะบอกคุณฟังอย่างนี้นะนะก็อยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เป็นแฟนจักรยานนะก็มาแข่งขันได้แต่ว่าอยากจะได้รางวัลสูงๆก็ลงมาแข่งขันในระดับอีลิตหรือประชาชนทั่วไปนั่นแหละนะแล้วถามว่าทำไมนะถึงจัดกันหลายสนามบางประเทศแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยเขาจัดกันแค่สนามเดียวครั้งเดียวแต่บ้านเราไม่ใช่ทำไมจัด5สนามครับเพราะต้องการให้กับหนูหนูน้องน้องนะเป็นเวทีในการคัดเลือกนักกีฬานะครับเราจะได้มีนักกีฬามากขึ้นไปแข่งทางภาคเหนือจะได้นักกีฬาที่มีเวทีแข่งขันที่ได้ชินกับเรื่องของสภาพเขา

ระดับอาชีพระดับโลกในโอลิมปิกเกมหรือชิงแชมป์โลกซึ่งเราได้ไปร่วมแข่งขันนะฮะซึ่งภายใต้การนำของท่านนายกนะพลเอกเดชาเห็นประสีนะครับก็บอกนะพี่ๆของวงการจักรยานนะรุ่นอายุนะครับก็ถือว่าเรามาปั่นจักรยานมาหาเพื่อนกันมารักษาสุขภาพกันนะฮะยินดีกับพี่ที่ได้ขึ้นโพเดียมนะยินดีกับพี่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถือว่าการแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยเราไม่สามารถที่ไปปีนเพดานแข่งกับนักจักรยานระดับทีมชาติได้นะเราก็ไปแข่งขันระดับอายุและมาเจอพี่ๆเพื่อนๆไปเจอโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษีพัฒน์นี่โค้ชตั้มนี่เป็นโค้ชของจักรยานทีมชาติไทยนะอายุ50บวกแล้วล้มตีลังกาขาหักแขนหักเมื่อกี้สนามแล้วไม่รู้แต่ยังมาปั่นเพื่อที่จะเจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการนั่นแหละได้สุขภาพดีนะครับพี่สาโรจน์โค้ชปุ้ยนะบรรยายไปด้วยนะก็นี่แหละก็มาปั่นจักรยานด้วยนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังกันส่วนเครื่องของรางวัลเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าเกิดสมาคมมีช่องทางมีเงินรางวัลมีเอกชนซัพพอร์ตมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซัพพอร์ตมากขึ้นนะเงินรางวัลอาจจะมากขึ้นในอนาคตก็ถือว่าเป็นความหวังในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับแม่พูดกันเรื่องของจักรยานยาวๆเนี่ยมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของยกน้ำหนักนะในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงเฉลิมแห่งเอเชียกรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานครับเราได้เหรียญมาเพิ่มอีกแล้วครับสดๆร้อนๆนะฮะทางด้านของวิชยะปทุมตานะฮะคว้านะยกผ่านรวดเลยนะฮะ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงในรุ่นยุวชนชาย70กิโลกรัมนะครับ6ครั้งหมายความว่าคืนอันเจอสแน็คนะครับนะท่าละ3ครั้งแล้วก็วัดที่น้ำหนักรวมนะฮะซึ่งวันนี้ในยกรุ่นยุวชนชาย70กิโลน้องวิชยาเนี่ยนะครับเปิดตัวนะครับรุ่นรุ่น70กิโลกรัมนะโชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคาแล้วฮะท่าสแนปเนี่ยเริ่มที่ท่าสแนปก่อนนะเรียก109 115 119ผ่านหมดเลยนะสแนปเนี่ยได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ว่าไทยอย่างที่ผมบอกมาทุกครั้งว่ายกน้ำหนักของเราเก่งครินอันเจอร์ครับครินอันเจอร์นี่เรามาถึงก็ยก147 151และ154นะครับสถิติรวมนะ154นี่เหรียญทองนะครินอันเจอร์สถิติรวม273นะก็ได้2เหรียญทองน้ำหนักรวมและครินอันเจอร์นะครับก็1เหรียญทองแดงนะครับนะแล้วก็มีคาซัคสถานนะครับโรเดรคานอัสลาคานนะครับได้3เหรียญเงินนะครับแล้วก็จากอิหร่านได้1เหรียญทองอาเรซ่าซามานีนะครับอิหร่าน1เหรียญทองจากท่าสแนทนะครับ122กิโลแล้วก็ได้2เหรียญทองแดงนะครับเราก็นี่นะฮะดีใจกันแล้วได้เหรียญทองนะฮะก็ส่วนเมื่อวานนี้เราได้มา1เราได้เหรียญทองมาด้วยนะเมื่อวานนี้เยาวเรศเพิ่มแก้วจากเยาวชนหญิง61กิโลกรัมนะเมื่อวานนี้นะก็ได้เหรียญเงินในท่าสแนทนะครับ95กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์กผ่านที่114 120แล้วก็127นะ127พยายามจะทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ไม่ผ่านนะครับได้แค่120แต่ก็เพียงพอได้เหรียญทองน้ำหนักรวม215ก็ได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินเช่นเดียวกันนะเมื่อวานนี้ก็ได้อีกนะตอนนี้เราน้ำหนักรวมของเรานี่รวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็เหรียญทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราไป8เหรียญทองแล้วนะครับ8เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีพักมั้ยนักกีฬาของเราน่าจะพักพรุ่งนี้วันนึงนะนะแล้วก็จะแข่งขันต่ออ้อพรุ่งนี้วันที่12สิงหาคมมีแข่งขันในช่วงบ่ายนะครับก็เยาวชน95กิโลกรัมกลุ่ม B ฮะประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะก็จะเป็นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมหญิงนะครับทางด้านของณัฐนิชาการะเกดอ่ะรอเชียร์ลุ้นกันว่ายกหนักของเราจะได้เหรียญเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะตัวนี้8ทอง2เงินและ2ทองแดงนะครับนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายครับเปลี่ยนเวลาซ้อมครับเตรียมที่จะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะฮะที่จะเจอกับสิงคโปร์ก็วันนี้ซ้อมเช้านะนะครับก็เน้นเรื่องของทบทวนคอนเซปต์นะฮะแล้วก็สร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักนะครับนะนักกีฬาของเราก็ฟิตเต็มที่แหละตอนนี้นะเทศักดิ์เผยพี่ไมค์ก็บอกว่ากองหน้าทีมชาติไทยก็บอกว่าเราซ้อมนะเรื่องของแท็กติกนะซ้อมเพื่อมีแรงนะก่อนเจอกับสิงคโปร์จะพยายามทำให้เต็มที่จะทำประตูให้ได้เหมือนครั้งก่อนนะในเอเชียนคัพนะมั่นใจนะครับถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีระบบดีๆมากๆหลายคนก็เป็นผู้เล่นหลักของสโมสรด้วยนะก็ถือว่าจะเล่นได้เต็มที่นะเราก็ต้องระมัดระวังเขานะครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดและจะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้แล้วก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้นะครับ
ส่วนในแดนหน้านะฮะทีมชาติไทยได้ทางด้านของปาตริกกุตตัฟสันนะฮะกลับมาเป็นตัวหลักของทีม

0: ดูนะว่าจะได้ลงนัดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในกองหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็คุณฟังครับวันที่15เนี่ยเจอกับสิงคโปร์ก่อนนะ20 นาฬิกาแต่ว่าบัตรเข้าชมในวันที่18สิงหาคมนะนัดที่2ที่เจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะ20 นาฬิกานะครับเปิดขายบัตรวันนี้นะครับซื้อได้แล้วซื้อได้เลยนะครับคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะลดราคานะครับจาก300ถึง600เหลือ200ถึง500บาทนะครับตอนนี้เรตติ้งในการเข้าชมในสนามของเราอยู่ที่4นะเราไปรองเวียดนามเยอะอย่าท้ออย่านะอย่าให้แพ้เวียดนามเวียดนามเขาคลั่งไคล้ทุกรายการที่ทีมชาติไทยเขาลงแข่งขันเขาเต็มสนามของเราก็อย่าให้ท้อเหมือนกันนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วมีรายการหนึ่งซึ่งฟีฟ่าจัดนะฟุตบอลโลกของย่านอาเซียนนะแล้วก็จะมีทีมจากอินเดียทีมฮ่องกงมาแข่งขันด้วยตอนนี้ยังหาคนซื้อไม่ได้นะฟีฟ่าตั้งราคาสูงเกือบ100 ล้านบาทนะลำพังฟุตบอลรายการนี้นะรายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เราก็แทบจะไม่มีดูฟรีกันแล้วนะมาทูก็ซื้อมาแต่รายการอีกรายการหนึ่งฮุนไดนะครับนะคือฟุตบอลโลกของย่านอาเซียนนะทีมจากอาเซียนนะแบ่งเป็น2สายนะแบบเจอกันหมดประมาณนี้ก็จะมีอินเดียมาฮ่องกงมาร่วมด้วยจีนเขาไม่มานะนะก็ฟีฟ่านะตั้งราคาไว้100 ล้านบาทนะใครจะซื้อแพงมากนะรอดูว่าใครจะซื้อนะครับมีใจกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับปตท.จำกัดมหาชนนะครับเปิดโครงการอันนี้สำคัญเลยนะว่ายน้ำเพื่อชีวิตประจำปี2569นะครับเดินหน้าส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดในน้ำแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะครับเป้าหมายก็คือฝึกอบรมเยาวชนจำนวน 6,000 คนให้สามารถลอยน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการว่ายน้ำไม่ได้เป็นเพียงกีฬาเพื่อการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่เป็นทักษะชีวิตที่ทุกคนต้องได้เรียนรู้เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำนะครับแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพร่างกายปลูกฝังวินัยและทักษะการดูแลตนเองให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็ประเทศไทยเนี่ยนะมีทั้งแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมากนะครับก็ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะมีความรู้ด้านความปลอดภัยนะเรื่องของมีความรู้เรื่องของความปลอดภัยทางน้ำแล้วก็ทักษะการเอาชีวิตรอดนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาจะได้เห็นน้องๆเยาวชนประถมเอ่ยมัธยมเองนะครับช่วงปิดเทอมไปเที่ยวกับเพื่อนจมน้ำนะครับเนี่ยในบึงบ้างในแม่น้ำบ้างนะเพราะว่านี่นะครับทักษะการว่ายน้ำไม่มีนะครับทางด้านของสมาคมก็สมาคมกีฬาทางน้ำนะครับก็ร่วมกับปตท.จำกัดมหาชนนะก็จัดกิจกรรมนะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการว่ายน้ำปลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดนะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโดยผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไปดูแลนะครับนะก็การจัดเตรียมนะก็ว่ายน้ำเพื่อชีวิตประจำปี2569นะฮะก็ถือว่าได้น้องๆนะน้องๆเข้ามาเรียนรู้ได้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะแล้วก็ได้องค์กรภาครัฐเอกชนมาช่วยการสานต่อเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ทักษะเรื่องของการว่ายน้ำที่ถูกต้องและการเอาตัวรอดได้นะครับคุณฟังครับกลับมาที่เรื่องของจักรยานอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่จบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะฮะรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็จะจัดการแข่งขันคือจักรยานประเภทรุ่นนานาชาติ Track Asia 2026นะครับ28-30สิงหาคมที่เวโรโดมหัวหมากนะครับรายการนี้ขึ้นทะเบียนกับ UCI ระดับคลาส1นะครับมีทีมชาติและสโมสรกว่า19ประเทศ38ทีมร่วมแข่งขันนะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนก็ถือว่ามากที่สุดในประวัติการน่ะในการจัดการแข่งขันที่ผ่านมานะครับประการนี้เราก็จะใช้ชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับครั้งที่20ไปแข่งขันนะครับส่งจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงไปแข่งขันนะเก่งลู่สปินเก่งนะครับรวมถึงจายอังสุธาสาวิทนะครับนักปั่นของเรานะจะมาทดสอบฝีมือรายการนี้ด้วยนะก่อนที่จะไปเก็บตัวที่จีนและก็ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับพลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับว่า Track Asia 2026เนี่ยนะครับ 28-30 สิงหาคมเนี่ยนะสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ระดับคลาส1เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีมที่บอกนะครับ38ทีมจาก19ประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียมาเลเซียมาเก๊าอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์อินเดียซาอุดิอาระเบียฮ่องกงบาเรนอุซเบกิสถานนะครับมาเลเซียนี่เขามานะเขามีทีมมาด้วยนะแล้วเขาเก่งจริงๆนะลูกของมาเลเซียเนี่ยระดับแชมป์โลกอ่ะนะครับยังมีทีมที่เป็นสโมสรคลับสโมสรนะครับซันจูไซคลิ่งจากเกาหลีซัมยังไซคลิ่งนะKSPO Cycling เนี่ยนะทีมยอนซอน Cycling เนี่ยยองตินโปที่นี่คอนไฮสคูลเนี่ยนะนี่ของเกาหลีนะจากจีนก็มียูนาน Cycling กวางซู Cycling เสฉวน Cycling เนี่ยไต้หวันก็มีทีมซินเซอร์ไฮสคูลนะทีมฟูคัมเกาสงนี่นะจากฮ่องกงก็มี KSSI ทีม CASK นะมาเลเซียนะครับนอกจากทีมชาติแล้วเนี่ยส่งทางด้านของทีมจากสหพันธ์จักรยานเซลังงอมาด้วยทีมเคย่ามาด้านะครับแล้วก็มีทีมสแตนดาร์ดอินชูรันจากฟิลิปปินส์นะทีม QLD จากออสเตรเลียนะนะก็มาจากกาจากอินโดนีเซียที่เห็นก็มีส่งรายชื่อมาก็จาการ์ตาโปรไซคลิ่งนะทีมสวีเดนจากยุโรปมาด้วยนะทีมสโมสรจากสหรัฐอเมริกาทีมจากคิวบาทีมจากสโลวาเกียนี่เก่งเขาเก่งเขาแต่ว่าลูกไม่ยอมแพ้ใครนะครับแล้วของไทยก็มีทีมสโมสรนะฮะจากเวโดโดมประเทศไทยนั่นแหละครับนี่ก็คือการแข่งรายการใหญ่รอลุ้นและรอไปเชียร์กันเดี๋ยวผมก็จะไปติดตามบรรยากาศการแข่งจักรยานนะฮะที่เวโดโดมหัวหมากไปสะดวกช่วงนี้นะครับผมนั่งรถเมล์สาย36กอไก่จากก้อยขวางไปถึงสนามถ้าย้อนไปข้างหน้าก็นั่งสายปอ69อ้อมไปเพชรบุรีหน่อยนะผ่านประตูน้ำเลี้ยวเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็ไปเข้าคลองตันพัฒนาการก็ผ่านหน้ารามเหมือนกันแต่ถ้าแอร์เย็นๆนะก็จะไปดูเหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะครับรอรถไฟใต้ดินนะสายที่ผ่านไปรางคำแหงจากจุดซ่อมรถตรงห้วยขวางอ่ะศูนย์วัฒนธรรมอ่ะไปหน้ารามตอนนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าติดอะไรขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินตรงนั้นทั้งบินทั้งใต้ดินทั้งบนดินนะนะยังไม่เปิดบริการหรือว่าต้องรอสายที่มาจากบางขุนพรหมนะที่มาเชื่อมต่อกันถึงมักกะสันนะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ไม่แน่ใจนะนะครับแต่ถ้าเกิดมีรถไฟฟ้าใต้ดินจากห้วยขวางนะตรงศูนย์วัฒนธรรมนะไปรามคำแหงไปมีนบุรีสะดวกครับไปเชื่อมต่อสายสีชมพูสายสีเหลืองได้รอบกรุงเทพอ่ะนะครับจากเรื่องของจักรยานไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะขอบคุณทางด้านของดร. อารักษ์พรประภานะประธานไทยฮอนด้าจำกัดนะครับท่านแจ้งมาที่ผมเล่าให้ฟังนะการแข่งขันFIM เอเชียนะครับนะการแข่งขันเอเชียรถเรซซิ่งนะครับที่มันดาลิก้าอินโดนีเซียนะครับสนามที่มิกธนัทลองปลิวนะครับในรุ่น 600cc ทีมจาก Honda Racing Thailand นะครับขับเคี่ยวอยู่กับทีมที่มีคะแนนนำอยู่นะจาก Racing Yamaha Racing นะก็คือทางด้านของ Daniel Kasma นะก็แต้มถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้แต้มนะก็สูสีกันเราจะเป็นที่1ในรุ่น 600cc แต่ปรากฏว่าขณะที่เราขึ้นอยู่ที่3เหลือโค้งน่าจะเป็นโค้งรองสุดท้ายนะฮะเราเข้าโค้งแล้วตัวคาชมาแล้วเนี่ยคาชมาเนี่ยเขาเหมือนกับไปเข้าโค้งในแล้วก็สะบัดนะคือเข้าไปสะบัดตั้งใจจะไปถ้าฟุตบอลคือตั้งใจไปเสียบประมาณนั้นแต่นี่คือการเข้าไปแล้วสไลด์รถนะครับให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะก็ทำให้ทั้งมิกก็ไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้นะหล่นไปอยู่ที่10ที่9ที่10นะส่วนคัสมาหล่นไปอยู่ที่11 12ประมาณนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันนะครับเอเชียโรดเรซซิ่งเนี่ยมีผมถามด็อกเตอร์อนาด็อกเตอร์อารักษ์พรประภานะซึ่งไปเชียร์ถึงขอบสนามบอกว่าทางผู้จัดเนี่ยนะก็ได้ลองแลบดับเบิ้ลลองแลบกับดานิเอลคาชมานะครับ2สนามนะ2สนามก็นี่คือบทลงโทษนะครับเดี๋ยวสนามต่อไปที่เซปังคงจะได้เห็นนะดับเบิ้ลลองแลบนะก็สบายหน่อยนะครับเราก็จะเขาจะได้ไม่กดดันเราแต่ว่าดับเบิ้ลลองแลบนี่แหมระดับคาชมาคือคนที่มีคะแนนสูงสุดได้600 cc ปั๊บเดียวเขาก็ไล่ทันนะก็ใช้เวลานิดหน่อยเขาก็ไล่ทันนะครับรุ่นนี้เราได้เชียร์กัน2คนนะคาชมาที่มีคะแนนนำเดนิสคาชมานะครับแล้วก็อนุภาพซามูลนะจากค่ายยามาฮ่านะยามาฮ่าเรซิ่งนะครับแล้วก็น้องมิกธนัทลองปลิวที่ลุ้นโพเดียมอยู่เหมือนกันนะครับฮอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์จากมอเตอร์ไซค์คุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของการวิ่งบ้างนะครับมีการแถลงข่าวกันวันนี้นะที่ไทย PPS นะครับเครือสหพัฒน์โดยมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับจัดการแข่งขันวิ่งนะครับรายการ King Bridge Tower King Square Community Mall นะครับแล้วก็บริษัทในเครือสหพันธ์จัดวิ่งไทย PBSKingbridge Run 2026นะครับเครือสหพัฒน์นะครับร่วมกับพันธมิตรว่าจะเป็นไทย PPS นะครับมูลนิธิไทย PPS นะครับจัดแนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานบนชวนสายวิ่งมาร่วมสัมผัสเส้นทางบนเหนือแม่น้ำเจ้าพยานะครับบนสะพานภูมิพล1และภูมิพล2นะครับโอ้โหสะพานที่สูงมากชันมากนะครับและจัดวิ่งกันนะฮะแล้วก็ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาแบบพาโนรามาเห็นมุมสุด360องศานะครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของการวิ่งให้เป็นโอกาสทางศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนะครับวันนี้แถลงข่าวกันประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับคุณดร.ศาสินาปวโรลานวิทยานะครับบอกว่ามูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาก็ยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของงานนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้จัดกิจกรรมที่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และมอบสิ่งดีๆให้กับสู่สังคมนะครับแล้วก็อยากแก้การพูดคุยกันระหว่างมูลนิธินะดร.เทียมโชควัฒนานะกับไทย PBS ก็ได้คุยกันก็เลยเกิดการวิ่งแนวคิดวิ่งสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2นะครับเป็นการวิ่งที่โดดเด่นนะครับเพราะว่าสะพานทั้ง2สะพานเนี่ยโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและทัศนียภาพนะเป็นเส้นทางที่สำคัญในแนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนะครับไม่ใช่การวิ่งเพื่อแข่งขันแต่เป็นการเชื่อมโยงถึงผู้คนและชุมชนเป็นการแบ่งปันเข้าไว้ด้วยการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาและการช่วยเหลือขาดแคลนและผู้ประสบภัยด้านสาธารณภัยนะโดยการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆนะครับส่วนทางด้านของคุณธนินทร์โชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการโครงการ Kingbridge Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดนะครับเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของงานไทย PBS Kingbridge Run 2026นะครับบอกว่าสอดคล้องกับแนวคิด Community of Kindness นะครับหรือว่าสังคมแห่งการแบ่งปันและความใจดีของเครือสหพัฒน์นะครับก็จัดการวิ่งขึ้นมานะครับก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันเพื่อการกุศลด้วยนะครับนอกจากสุขภาพดีแล้วนะก็ยังแบ่งปันนะครับแบ่งปันทุกก้าวย่างของนักวิ่งก็คือเรื่องของประโยชน์คืนสู่สังคมนะครับต่อยอดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนะการแข่งขันรายการนี้นะฮะก็หลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนำไปมอบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาแล้วก็มูลนิธิไทย PBS นะครับช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ยากจนและมีความเสี่ยงต่อการหยุดเรียนหรือหลุดจากระบบทางการศึกษานะครับไทย PBS Kingbridgeรัน2026นะครับ6ธันวาคม2569นะครับที่ King Square Community Mall พระราม3นะครับโดยเส้นทางแข่ง3ระยะนะครับฮาบราทอน21กิโลนักวิ่งจะได้วิ่งกัน2สะพานเลยนะครับสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2นะครับวิ่งไปชมสะพานไปชมแม่น้ำเจ้าพยาแบบพาโนรามานะครับ360องศานะครับส่วนวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลก็จะได้วิ่งบนสะพานภูมิพล1นะครับแล้วก็ฟันรัน5กิโลนะเพิ่งออกกำลังกายกับครอบครัวนะครับก็เส้นทางสบายๆบนเส้นทางพระราม3นะครับติดต่อได้นะครับ Facebook เรื่องของช่องทางนะใน Facebook ของมูลนิธิไทย PBS นะครับก็แจ้งให้กับนักวิ่งนะชอบวิ่งการกุศลมารับฟังให้กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับฝากเรื่องของมวยนะหลังจากที่พูดถึงไปแล้วสำหรับทางด้านของนาบิลนะนะครับจะเข้ามาต่อยมวยสากลในทีมชาติไทยนะครับรายการมวยนะครับขออนุญาตรายการมวยอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์แจ้งมานะครับสำหรับการแข่งขันชกมวยนะครับที่ปัตตานีนะครับสนามอเนกประสงค์ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับก็เป็นการแข่งชกมวยนะครับรายการใหญ่นะศึกวันน้ำประหวานแม่อารีนะวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดนะครับจัดกันวันที่29 สิงหาคม 2569นะครับนอกจากอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วนะส่งข่าวมาด้วยแล้วนะท่านสสมหารุดดินยูโซนะฮะประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีทางด้านของโปรโมเตอร์คุณสมคิดดียิ่งนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะคุณอารีมณีโชตนะครับหลายๆท่านนะคุณอารีนี่นำพิกแม่อารีใช่ไหมนะร่วมมาจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการประกบคู่มวยคุณพงษ์นะคงเพชรนะ คู่กบคู่มวยนะนะครับมีกบควรกรดนะประสานงานนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านคู่เอกคู่เอกนะผมไปดูคู่เอกที่อาจารย์แจ้งมาวันที่29นะไปดูกันได้นะ19นาฬิกาไปต้นไป19สิงหาคมที่ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีที่เรียนเก่าผมนะสมัยอยู่ปวช.นะครับก็คู่เอกเนี่ยเป็นยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงนะครับ110ปอนด์เจอกับวันวิชิตเทคนิคปัตตานีนะก็ขาบ้านหรือเปล่านะวันวิชิตนะเทคนิคสวมชุดสวมเสื้อเทคนิคปัตตานีแล้วนะเล่นต่อยในบ้านเนี่ยเจอกับยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงนะ110ปอนด์นะครับแล้วก็คู่ค้ำนะฮะคู่ค้ำคู่รองก็เป็นลานกล้าเกียรติชยุทธนะค่ายเก่าเลยเกียรติชยุทธเนี่ยเจอกับสิงคิวนะสอพงอมรนะครับแล้วก็มีคู่ค้ำซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกเล็กนะครับ120ปอนด์กับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะฮะยังมีนิชาวเอราวันต่อย124ปอนด์กับเสือดำนายกเอท่าศาลาโอ้นี่ละหลายคู่มีกัน15คู่ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะฉลองวิทยาเทคนิคปัตตานี89ปีด้วยเปล่าน่าจะใช่นะงานนี้นะครับเป็นการแข่งขันมวยนัดพิเศษเฉลิมฉลองนะครับ89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีแฟนหมัดมวยๆนะไปดูไปเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณอาจารย์ประภัสเพชรพงษ์ด้วยนะที่ส่งข่าวมาให้ร่วมประชาสัมพันธ์นะครับนี่คือแวดวงกีฬาครับคุณผู้ฟังครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรติยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนิตอัครวาลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจัดส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือการทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายปกรณ์อินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท. โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลาฟไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านและก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณภัทรหลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 น.โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดีรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBSKingbridge Run 2026 ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
5: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.เสรีนาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Beat Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS King Beat Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS King Beat Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
4: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายณฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงสุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นที่สนามพันธุดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้ วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะโดยเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ผลงานการประพันธ์โดยรตีรติธรณะค่ะและเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเพราะว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังเป็นผ่านที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่อง The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์นะคะความเดิมในตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระบบกระบวนการเลือกตั้งนั้นมีการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีค่ะและผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขณะที่เขาอยู่ระหว่างการทดสอบจากโปรแกรมคัดสรรจนเหลือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง4คนซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยกระบวนการคัดสรรที่ทำให้เขาไม่มีเวลาว่างค่ะจนกระทั่งได้รับสายจากภรรยาว่าลูกชายติดเชื้อมรณะที่จะไม่มีวันหายเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบของ The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ด้วยกันต่อค่ะ

นการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแร้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรั่วอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมี

คนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำและก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม้อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

เสียงดังกุกกักที่หน้าห้องเมื่อหมอสองคนและพยาบาลอีกสามคนกำลังเข็นอุปกรณ์เข้ามาเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึงผมนึกถึงนาฬิกาเมื่อครู่หากมันยังอยู่คงบอกผมได้ว่าเวลานี้กี่โมงแล้วคุณควรรอข้างนอกหมอที่ดูสูงวัยกว่าทุกคนหันมาพูดกับผมผมขออยู่กับลูกได้ไหมน้ำเสียงของผมอ้อนวอนกรุณาอย่าทำให้เรื่องลำบากกว่านี้เลยหมอคนเดิมยังเสียงแข็งผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาโกนหัวจนล้านเลี่ยน

มือร้อนจี๋คู่นั้นยังกำมือของผมไม่ยอมวางสายตาลอกแลกหวาดกลัวราวกับรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมสิ้นเรี่ยวแรงความรู้สึกผิดไหลพล่านทั่วร่างกายแทนกระแสเลือดหากผมดูแลเขาได้ดีกว่านี้คงไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้คำถามในหัวยังดังไม่หยุดหย่อนจนถึงนาทีนี้แล้วผมควรจะเลือกสิ่งใดตำแหน่งรั้วลูกชายประชาชนหรือว่าตัวเองอุดมการณ์หรือว่าความต้องการผมขอเวลาอีกสักวันได้ไหมผมอยากจะพาเขาไปทะเลสักครั้งแม้จะเห็นสีหน้าลำบากใจของกลุ่มคนตรงหน้าแต่ผมก็ต้องลองลูกชายของคุณเนี่ยเข้าสู่ระยะการแพร่เชื้อเต็มตัวการนำตัวเขาออกไปจากหน่วยกักกันจะทำให้คนอื่นๆหลายร้อยคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคุณหมออีกคนที่หนุ่มกว่าแสดงน้ำเสียงไม่พอใจอย่างไม่ปิดบังพอมืดดัดเล็กน้อยกับน้ำเสียงนั่นแต่ว่าผมมีค่าตอบแทนให้ผมสัญญาว่าจะระมัดระวังให้ดีไม่ให้เขาอยู่ใกล้ใครผมยัดเงินปึกใหญ่ใส่มือหมอเรื่องเช่นนี้ใครๆก็ทำกันคุณเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีคะแนนนิยมสูงสุดคุณแน่ใจนะว่าจะทำอย่างนี้หมอคนนั้นดูหัวเสียกว่าเดิมก่อนจะยัดเงินกลับมาให้ผมพรสวรรค์การพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนั่นทำให้คะแนนนิยมของผมนำมาเป็นที่หนึ่งเสมอมาผมขอแค่วันเดียวได้โปรดเถอะผมเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอีกเมื่อเห็นว่าวิธีแรกไม่สำเร็จคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำเช่นนี้นะคะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวพยาบาลสูงวัยมีสีหน้าเข้มงวดแล้วก็ใช้น้ำเสียงจริงจังคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเคยพูดอะไรไว้กับชาวบ้านคำพูดของพยาบาลสูงวัยอีกคนที่สวมแว่นตาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแถลงอุดมการณ์ทางการเมืองต่อหน้าผู้คนนับแสนให้สัญญากับพวกเขาต่างๆนานาบอกว่าจะเล่นการเมืองที่สะอาดกำจัดคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ลืมแต่เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วว่าผมยังต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณควรรักษาคำพูดนะคะพยาบาลวัยกลางคนที่มีไฟที่คางกล่าวย้ำราวกับว่ากลัวผมจะลืมความคิดสองด้านระหว่างขาวและดำทุบตีกันนัวเนียภายในหัวมันทำให้ผมปวดหัวจนแทบระเบิดผมแค่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำความฝันครั้งสุดท้ายของลูกชายให้เป็นความจริงผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายผมกลัวที่จะต้องติดอยู่กับความเสียใจไปจนวันตายผมอ้อนวอนทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งผมเห็นบางสิ่งถูกซุกซ่อนไว้เบื้องหลังแววตาเหล่านั้นความในใจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาหากมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูความคิดของผู้อื่นได้จริงผมอยากนำมาใช้กับพวกเขายิ่งนักคุณกลัวการติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่กลัวว่าจะมีคนเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจของคุณอย่างนั้นเหรอหมอสูงวัยไม่ปิดบังน้ำเสียงของความไม่พอใจพวกเราเสียใจจริงๆแต่ก็คงยอมทำตามคำขอนั้นไม่ได้หมอสูงวัยพูดขึ้นอีกครั้งก่อนพยักหน้าให้สัญญาณบางอย่างกับคนอื่นพ่อครับน้ำเสียงสั่นเครือของลูกชายพยายามเรียกหาผมทำให้ผมแทบคลั่งพยาบาลสองคนกำลังมัดมือของเขาไว้กับเตียงในขณะที่ลูกชายของผมดิ้นพล่านพ่อครับช่วยผมด้วยผมเมินหน้าจากภาพที่เห็นพ่อครับอย่าทิ้งผมเสียงเด็กชายสั่นพร่าวิงวอนพ่อผมรักพ่อผมขบปากจนเจ็บน้ำตาหลั่งรินเปรี้ยงเสียงกึกก้องทันทีที่ไกปืนสับลงชายสูงวัยในชุดขาวสุดลงเป็นคนแรกตามที่คนอื่นๆจนหมดใช่ผมกลัวเลือดสีแดงสดขาวคลุ้งไปทั่วห้องขนาดเล็ก
มือของผมสั่นระริกในขณะที่เหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งผมกลัวว่าสิ่งที่กำลังทำลงไปแต่ก็ไม่มากไปกว่าความหวาดกลัวในชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างเดียวดายในวันข้างหน้าผมอุ้มร่างเล็กๆไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเร่งตัวหายไปในความมืดของรัตติการ

เสียงตืดๆสั้นยาวสลับกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเสียงหลายคนดังมาจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาพวกเขากำลังบอกข้อมูลหรือว่าตัวเลขอะไรแก่กันโดยที่ผมไม่อาจเข้าใจเขาตื่นแล้วค่ะเสียงหญิงสาวดังอยู่ข้างตัวผมค่อยๆลุกนะคะคุณอาจจะหน้ามืดรู้วิงเวียนการตื่นจากเครื่องเซเลคชั่นอาจมีผลข้างเคียงนิดหน่อยผมมุนงงกับข้อมูลที่หญิงสาวแจ้งผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากอุปกรณ์รูปร่างเหมือนแคปซูลหายใจเข้าลึกๆค่ะสักครู่ความจำที่แท้จริงจะกลับมาเธอฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่แขนของผมใช่แล้วผมเริ่มนึกออกแล้วผมหลับไปในเครื่องเซเลคชั่นอุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รัฐบาลนำเข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในแบบทดสอบของโปรแกรมคัดสรรคนดีผมมองไปเบื้องหน้าซึ่งมีแคปซูลทรงแคบๆวางอยู่อีก5เครื่องมีสายระยงระยางมากมายต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับเครื่องของผมก่อนจะโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเครื่องใหญ่กลางห้องชายสูงวัยก็ค่อยยันตัวลุกขึ้นจากแคปซูลที่อยู่ตรงกันข้ามติดกันเป็นชายที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของแคปซูลที่เหลือค่อยๆตื่นขึ้นเช่นเดียวกันยิงสูงวัยที่มีใบหน้าเข้มงวดจริงจังผู้หญิงอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันค่อยๆควานหาแว่นตามาสวมก่อนที่จะเพ่งมองมายังผมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีไฝที่คางผมเพ่งมองพวกเขาอย่างพินิจพิจารณาหัวใจเต้นรัวเร็วความทรงจำเริ่มกลับมาจนกระทั่งชัดเจนคณะกรรมการผู้ประเมินแบบทดสอบทั้ง5คนอยู่เบื้องหน้าของผมคณะกรรมการที่เข้าไปในเครื่องเซเลคชั่นพร้อมกับผมเพื่อทำการประเมินตามขั้นตอนของโปรแกรมคัดสรรคนดีความรู้สึกชาเล่นปราดไปทั่วร่างกายจุกตันด้วยคำพูดผมทำอะไรลงไปผมขอลองใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมขอร้องเมื่อเริ่มได้สติและรู้ว่าตนเองได้ทำอะไรพลั้งพลาดไปคุณเข้าเครื่องเซเลคชั่นมา3ครั้งแล้วทุกครั้งคุณก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดฆ่าทีมแพทย์แล้วก็ช่วยลูกชายหนีไปชายสูงวัยที่รับบทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองพูดขึ้นฉันเตือนคุณแล้วว่าควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวหญิงสูงวัยที่มีสีหน้าเข้มงวดพูดขึ้นมาบ้างผมเอามือกุมขมับก็ผมกลัวผมไม่อยากให้เขาตายความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอครับประชาชนก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละกลัวว่าจะได้คนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนไม่ดีไปปกครองพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องนี้ไว้สำหรับทดสอบคุณทดสอบสิ่งที่พวกคุณอาจซุกซ่อนเอาไว้ในใจเครื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ใจของพวกคุณผมเสียใจกับคุณด้วยแต่พวกเราก็หวาดกลัวเช่นกันชายอีกคนหนึ่งพูดคนอื่นๆตัดสินใจยังไงบ้างครับความกลัวอย่างอื่นปรากฏขึ้นแทนความกลัวเดิมของผมผู้ลงสมัครคนที่สองฆ่าลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามส่วนผู้ลงสมัครคนที่สามและคนที่สี่แม้ว่าจะโศกเศร้าแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมอบลูกชายให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมหญิงที่มีฝ่ายบอกเขาอย่างนุ่มนวลคุณมีคะแนนนำอยู่แท้ๆโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาของคุณก็โดดเด่นกว่าใครหญิงที่สวมแว่นตากล่าวอย่างเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่พวกเราคงต้องรีบรายงานผลการทดสอบประชาชนกำลังติดตามว่ามีผู้ผ่านการคัดสรรกี่คนหญิงสูงวัยหันมาพูดขณะที่ผมสูญสิ้นการรับรู้เสียแล้วผมจะรีบส่งรายชื่อผู้ผ่านโปรแกรมการคัดสรรคนดีทั้งสองคนไปส่วนกลางเพื่อจะได้กำหนดวันเลือกตั้งต่อไปชายที่อ่อนวัยกว่าบอกกับคนอื่นๆก่อนที่จะลุกออกไปอย่างเร่งรีบความรู้สึกต่างๆจู่โจมผมจนแทบตั้งรับไม่ทันเจ็บแปลบที่ทรงอกเหมือนบางอย่างถูกกระชากออกจากร่างจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใจหาย

ได้แค่นั่งมองทุกคนเดินออกไปจากไปพร้อมกับตำแหน่งสูงสุดในประเทศและก็ความฝันสูงสุดของผมความโมโหโกรธาบีบคั้นให้คว้างปาข้าวของทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือความคิดคุ้งคลั่งหลอกหลอนอยู่ในหัว3ครั้งแล้วที่ผมล้มเหลวทำไมถึงได้โง่เง่าอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในเครื่องนั้นผมจะหลงคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงเสมอเครื่องแห่งสวยนั่นจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกความโมโหและความเสียใจไหลปนเปกันในลานความรู้สึกจนกลายเป็นสีหม่นมัวมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อีกครั้งทำกลางผู้คนมากมายที่รู้หน้าแต่ไม่เคยล่วงรู้ความลับในหัวใจโปรแกรมคัดสรรคนดีจะเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดแม้ว่าจะซ่อนหน้าจริงไว้ในหน้ากากความดีอย่างแน่นหนาก็ตามผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100คนในขั้นต้นแต่วันนี้ผมไม่ผ่านการคัดสรรบ้าจริงผมน่าจะยิงเด็กคนนั้นทิ้งซะ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ประพันธ์โดยรติรติธรณะเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จะนำมาฝากกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริสอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสรรเสริญดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กระนนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการ เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิกยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้11สิงหาคม2569ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะวันพรุ่งนี้นะคะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมและก็เป็นวันหยุดด้วยเราก็มีเรื่องราวนะคะที่ใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกิจกรรมที่น่าสนใจที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็คงจะไม่พูดถึงวันแม่ไม่ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้12สิงหาคมแล้วได้ยินคำว่าวันแม่เชื่อว่าความทรงจำของหลายๆคนค่ะก็คงจะผุดขึ้นมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะนึกถึงช่วงเวลาตอนเด็กๆที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่นึกถึงพวงมาลัยดอกมะลิที่เราถือไปกราบแม่บางคนอาจจะมีภาพที่ตัวเองนั่งอยู่บนพื้นแล้วแม่ลูบหัวเบาๆหรืออาจจะนึกถึงคำพูดที่แม่เคยพูดกับเราและบางทีความรักของคุณแม่ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของคำหวานๆแต่มาในรูปของความห่วงใยเล็กๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อพูดถึงคุณแม่แล้วเพลงที่หลายคนคุ้นเคยกันมากก็คือเพลงข้าน้ำนมเพลงที่เราน่าจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้ยินได้ฟังในวันที่เราโตขึ้นความรู้สึกอาจจะแตกต่างไปจากตอนเด็กค่ะเมื่อเราโตพอที่จะเข้าใจชีวิตเห็นว่าสิ่งที่คุณแม่ทำให้เราในแต่ละวันนั้นตั้งแต่ที่เรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่คุณแม่คอยดูแลพอเราโตขึ้นคุณแม่ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องเรียนเรื่องงานการเดินทางเรื่องสุขภาพและถึงแม้บางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณแม่ก็ยังถามอยู่ดีเพราะความรักของคุณแม่ไม่มีคำว่าหมดเวลาค่ะเมื่อพูดถึงวันแม่ของไทยย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2493ค่ะประเทศไทยเคยมีวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่15เมษายนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมาเป็นวันที่12สิงหาคมนะคะเหตุผลในสมัยนั้นก็มีเรื่องของความสะดวกในการจัดงานด้วยค่ะเพราะในเดือนเมษายนยังไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกชุกมากนักประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเด็กๆจึงเข้าร่วมกิจกรรมได้วันแม่ในเวลานั้นค่ะไม่ได้มีเพียงพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูคุณแม่มีการประกวดอย่างเช่นการประกวดคำขวัญวันแม่ค่ะซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2519ค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนวันแม่แห่งชาติจาก15เมษายนมาเป็น12สิงหาคมและสิ่งที่อยู่คู่กับวันแม่ของไทยมายาวนานนั่นก็คือดอกมะลิค่ะดอกไม้สีขาวกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นดอกไม้ที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะสีขาวและความหอมถูกนำมาเปรียบกับความรักของแม่ที่บริสุทธิ์และไม่เสื่อมคลายหลายคนก็คงจะเคยนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบคุณแม่แต่สิ่งที่ทำให้ดอกไม้นี้มีค่าขึ้นมานะคะไม่ใช่ด้วยราคาของดอกไม้แต่คือเป็นของที่ลูกนำไปมอบให้คุณแม่ค่ะบางคนอาจไม่ได้มีเงินซื้อของขวัญแพงๆไม่เป็นไรเลยนะคะเพียงแค่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากกว่าหลายๆอย่างแล้วค่ะใครที่ในปีนี้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่ถ้ายังไม่เคยพูดว่ารักแม่นะก็อาจจะลองพูดคำนี้ดูสักครั้งนะคะบางทีคนพูดอาจจะเขินแต่เชื่อเถอะว่าคนฟังมีความสุขแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลบ้านพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กลับไปหาคุณแม่ก็สามารถโทรศัพท์ไปหาไปคุยได้นะคะเพียงระลึกถึงกันเชื่อว่าก็ทำให้คุณแม่หลายท่านมีความสุขและในโอกาสวันสำคัญอย่างวันแม่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เตือนให้เราไม่ลืมคนที่สำคัญคนที่เราอยากจะดูแลให้ดีในวันที่เรายังมีโอกาสค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้านำเรื่องของคุณแม่ในอีกหนึ่งช่วงมาฝากกันนั่นก็คือผู้หญิงที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่และกำลังนับวันรอที่จะได้พบกับลูกน้อยการเตรียมตัวก่อนคลอดต้องเตรียมอะไรบ้างสัญญาณอะไรที่ควรรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมีสาระดีๆจากทางกรมอนามัยมาฝากกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: มาที่ในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังมีความรักของคุณแม่อีกแบบหนึ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะได้เห็นหน้าคุณแม่เสียอีกนะคะเพราะว่าความรักของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แน่นอนว่าคุณแม่ยังไม่ทันได้พบหน้ายังไม่เคยได้พูดได้ยิ้มหรือว่าได้กอดลูกแต่ก็เริ่มรักและเป็นห่วงเขาตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วเพราะว่าต้องคอยดูแลตัวเองระมัดระวังเรื่องอาหารการพักผ่อนการเดินทางและไปฝากครรภ์ตามนัดทั้งหมดก็เพื่อคนตัวเล็กๆที่กำลังเติบโตอยู่ในท้องเมื่อถึงช่วงเวลาใกล้คลอดความรู้สึกก็คงจะทั้งตื่นเต้นแล้วก็กังวลไปพร้อมกันฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำสาระคำแนะนำเพื่อให้คุณแม่เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันคลอดจากทางกรมอนามัยมาฝากกันนะคะโดยเรื่องแรกค่ะที่ทำได้เลยก็คือการเตรียมกระเป๋าไปโรงพยาบาลพร้อมเมื่อถึงเวลาที่เจ็บท้องก็จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายไม่ต้องวิ่งหาของนะคะสามารถเริ่มเตรียมได้ตั้งแต่ประมาณเดือนที่8ของการตั้งครรภ์ค่ะเอกสารสำคัญที่ควรเตรียมอย่างเช่นสมุดฝากครรภ์บัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่เอกสารต่างๆที่โรงพยาบาลต้องใช้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉินของใช้สำหรับคุณแม่อย่างผ้าเช็ดตัวสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเสื้อผ้าสำหรับกลับบ้านเสื้อชั้นในสำหรับให้นมและของใช้จำเป็นอื่นๆและเตรียมของในส่วนของลูกนะคะก็คือผ้าอ้อมผ้าห่อตัวเสื้อผ้าเด็กถุงเท้าหมวกของใช้ที่จำเป็นที่สำคัญคือเสื้อผ้าหรือผ้าที่เตรียมไว้ให้กับลูกนะคะอย่าลืมซักทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ค่ะเมื่อถึงช่วงใกล้คลอดนะคะถ้ามีมูกเลือดหรือว่าน้ำเดินสิ่งแรกอย่าเพิ่งตกใจนะคะพยายามตั้งสติสังเกตอาการสีปริมาณและจดจำเวลาไว้รีบไปโรงพยาบาลหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็คือการนับลูกดิ้นค่ะเรื่องนี้คุณแม่หลายคนอาจจะคิดว่าลูกดิ้นเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะลูกดิ้นก็เป็นเรื่องปกติแต่การเปลี่ยนแปลงของการดิ้นก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ควรใส่ใจค่ะข้อมูลจากกลุ่มอนามัยมารดาสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแนะนำให้เริ่มนับลูกดิ้นทุกวันตั้งแต่อายุครรภ์32สัปดาห์เป็นต้นไปอย่างเช่นการนับหลังรับประทานอาหารประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าลูกดิ้นน้อยกว่า3ครั้งควรรีบไปหาคุณหมออีกวิธีนึงค่ะคือการนับรวมตลอด12ชั่วโมงหากการดิ้นน้อยกว่า10ครั้งก็ควรไปพบคุณหมอเช่นกันค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่รู้สึกว่าวันนี้ลูกดิ้นน้อยลงกว่าปกติก็ควรติดต่อโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำค่ะและนอกจากเรื่องลูกดิ้นแล้วหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดศีรษะรุนแรงตาพร่ามัวจุกแน่นบริเวณยอดอกเท้าบวมปัสสาวะแสบขัดมีเลือดหรือน้ำใสออกทางช่องคลอดหรือมีอาการปวดร้าวจากด้านหลังมาท้องน้อยก็ควรรีบไปพบคุณหมอค่ะการตั้งครรภ์นะคะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเพราะคุณแม่แต่ละคนมีสุขภาพและรายละเอียดของการตั้งครรภ์แตกต่างกันข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ของรายการนะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับการดูแลเบื้องต้นเท่านั้นถ้ามีอาการผิดปกติหรือไม่แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือไม่ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาคุณหมอหรือโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ค่ะและแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีการเตรียมตัวไว้อย่างพร้อมดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความกลัวคุณแม่ก็คงจะตื่นเต้นกังวลเพราะหลายคนก็เพิ่งจะเคยเป็นคุณแม่ครั้งแรกก็ขอให้ความรักค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับลูกนะคะวันแม่ในปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรานึกถึงแม่ในทุกช่วงวัยค่ะและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยค่ะใครที่กำลังคิดว่าวันแม่ปีนี้จะพาคุณแม่ไปไหนดีเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรามีไอเดียมาแนะนำกันค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: เช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: คุณผู้ฟังคะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมใครที่ไม่ได้วางแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไรวางแผนตอนนี้ก็ยังทันนะคะการใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางไกลหรือเสียเงินเสียทองมากมายนะคะอาจจะเป็นการพาท่านไปทานข้าวหรือไปสถานที่ที่ท่านอยากไปพาไปเดินเล่นหรือว่าพากันเข้าวัดทำบุญหรือแม้แต่การพบกันที่บ้านแต่ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพนะคะและกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวช่วงของวันแม่ก็มีหลายแห่งที่น่าสนใจค่ะสถานที่แรกที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังก็คือนิทรรศรัตนโกสินทร์ค่ะพรุ่งนี้นะคะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรีเปิดเข้าชมทุก30นาทีตั้งแต่เวลา 9:30 น. 30 นาทีไปจนถึงเวลา 15:00 น. รวม12รอบด้วยกันค่ะก็เหมาะที่จะพาคุณแม่ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ไปพร้อมๆกันค่ะหรือถ้าใครกำลังมองหาบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเย็นนะคะอาจจะไปเดินเล่นริมแม่น้ำก็มีไอคอนสยามค่ะเดินชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาชมการแสดงน้ำพุมัลติมีเดียหรือจะไปเอเชียทีคค่ะก็สามารถเดินเล่นริมแม่น้ำนั่งชิงช้าสวรรค์

0: และมีสถานที่รับประทานอาหารได้ด้วยหรือถ้าคุณแม่เป็นสายทำบุญค่ะก็มีวัดสวยๆหลายแห่งอย่างเช่นวัดอรุณราชวรารามก็สามารถพาคุณแม่ไปทำบุญไปไหว้พระเดินชมสถาปัตยกรรมที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันแบบเรียบง่ายแต่มีความหมายค่ะหรือถ้าคุณแม่ชอบงานศิลปะค่ะอาจจะไปที่โมกาแบงคอกส่วนท่านใดที่อยากอยู่ใกล้ธรรมชาติค่ะก็มีสวนป่าเบญจกิติหรือสวนผีเสื้อและมาแรงกรุงเทพค่ะเรียกว่ากรุงเทพมหานครนะคะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายเลยที่เหมาะสำหรับพาคุณแม่ไปพักผ่อนและสร้างความประทับใจร่วมกันในช่วงของวันแม่ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้วันแม่ค่ะถ้าเป็นบ้านเราแน่นอนว่ามีดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์แต่ในประเทศอื่นๆค่ะเขาใช้ดอกอะไรกันบ้างก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะวันแม่อาจจะไม่ได้ให้แค่ดอกมะลิแต่ถ้าใครอยากให้ดอกไม้อื่นๆนะคะเราก็มีความหมายมาฝากกันอย่างถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะเขาใช้ดอกคาร์เนชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเกิดวันแม่ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคาร์เนชั่นสีแดงหรือสีชมพูค่ะซึ่งนิยมใช้แสดงความรักและความเคารพต่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนทางสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีดอกเอเดลไวท์เป็นดอกไม้ที่เติบโตในพื้นที่สูงและสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างท้าทายค่ะจึงถูกเชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเสียสละขณะที่ทางออสเตรเลียค่ะก็มีดอกไม้ที่น่าสนใจอย่างดอกเบญจมาศค่ะเพราะชื่อภาษาอังกฤษที่มีท้ายคำว่ามัมพ้องเสียงกับใช้เรียกแม่ในภาษาอังกฤษค่ะดอกเบญจมาศก็ออกดอกในช่วงใกล้กับวันแม่ของออสเตรเลียด้วยส่วนทางฝั่งของประเทศอังกฤษแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปค่ะสามารถพบดอกกุหลาบเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่นอกจากจะเป็นดอกไม้ที่หลายคนนึกถึงความรักของคู่รักแล้วนะคะดอกกุหลาบก็ใช้เป็นดอกไม้แทนความรักของคนในครอบครัวได้เช่นเดียวกันส่วนดอกลิลลี่ค่ะก็สื่อถึงความบริสุทธิ์ความอ่อนโยนและความสง่างามทางฝั่งเอเชียอย่างสิงคโปร์และหลายประเทศในภูมิภาคค่ะก็มีดอกกล้วยไม้เป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่ได้รับความนิยมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีดอกทิวลิปนะคะที่ทางเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็หลายประเทศของยุโรปตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่ทิวลิปกำลังออกดอกจึงกลายเป็นอีกดอกไม้หนึ่งค่ะที่นิยมนำไปมอบให้คุณแม่กันส่วนบางพื้นที่ของประเทศจีนค่ะมีการใช้ดอกทานตะวันด้วยสีเหลืองสดใสและลักษณะของดอกที่หันเข้าหาแสงค่ะจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับความอบอุ่นความสดใสเปรียบคุณแม่เหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางให้ในแต่ละประเทศค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรักมอบให้คุณแม่คนละชนิดกันแต่สิ่งที่เหมือนกันหมดนะคะก็คือความตั้งใจของลูกๆค่ะที่จะบอกว่ารักคุณแม่ก็อยู่ที่คนที่มอบให้นะคะเชื่อว่าไม่ว่าลูกจะเอาดอกไม้อะไรไปมอบให้คุณแม่คุณแม่ก็ดีใจทั้งนั้นและถึงจะไม่ได้ให้อะไรเลยแต่การดูแลกันในทุกๆวันค่ะก็คือการบอกรักเหมือนกันก็ขอให้ในวันแม่นะคะเป็นความทรงจำดีๆเป็นวันที่ระลึกถึงกันและถึงแม้ว่าคุณแม่บางท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่สิ่งที่คุณแม่มอบให้เชื่อว่าสามารถอยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นคำสอนหรือความทรงจำดีๆที่มีให้กันดูแลคนที่เรารักในทุกวันที่ยังมีโอกาสนะคะใครที่มีโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะใครที่อยู่บ้านก็ขอให้มีช่วงเวลาร่วมกันที่มีความสุขอยู่ไกลก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปหานะคะคุณแม่อาจจะกำลังรอสายจากเราอยู่แค่คำว่าคิดถึงจากลูกก็อาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันก็ขอให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำดีๆของทุกครอบครัวค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับแก้วภูมิรัตน์ในวันอังคารค่ะช่วงเวลาประมาณ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ก็จะได้นำสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: อุ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่าเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี
10: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำได้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูง ั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้คือเพลงยามค่ำหรือ Twilight เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494นะคะพอปีรุ่งขึ้นคือ2495เพลงพระราชนิพนธ์นี้จึงเกิดขึ้นคำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะจะสังเกตว่าท่วงทำนองเพลงนี้เหมาะกับการเต้นรำค่ะเพลง Twilight หรือยามค่ำในคืนวันนี้เป็นการบรรเลงนะคะ

ลงทวายไลท์หรือยามค่ำจบไปแล้วค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มได้เสียงคุณจันทนาโอบายวาทค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเพลงอกฉันต่อได้คุณวินัยจุลบุษปะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราและเพลงที่3คุณสุปนีภุกสมบุญค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะปากกับใจ

จบไปแล้วเป็นเพลงที่คุณจันทนาคุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องกันคนละเพลงคราวนี้เป็นเพลงคู่บ้างค่ะภาษารักเป็นเพลงที่คุณวรรธนาศิลปินแห่งชาติและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงสวนรักเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์โดยท่านให้ข้อมูลว่าเป็นผลจากการฝึกฝนตนเองแต่งลีลาทำนองล้อย้อนและล้อตามแบบสากลแต่ว่าจะออกนอกแบบสักหน่อยท่านว่างั้นค่ะการขับร้องนี่ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่ามีเสียงกว้างและเสียงครึ่งมากบริษัทนำไทยบันทึกลงแผ่นตราฮิสมาสเตอร์วอยซ์เป็นแผ่นครั่งขนาดใหญ่12นิ้วค่ะสุนทรภรและคุณมัทนาขับร้องคู่กันเมื่อปี2492กับวงกลมโฆษณาการเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติร้องประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อปี2489นะคะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณมัทนาบอกว่าเพลงนี้คนชอบมากเวลาที่ร้องในงานเต้นรำทุกงานที่เต้นจะขาดเพลงนี้ไม่ได้นะคะและเพลงเย็นเย็นเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกลุ่มโฆษณาการฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยภาษารักสวนรักและเย็นเย็น

0: นั่นก็เป็นผลงานที่คุณมัทนามรกุลขับร้องคู่นะคะเพลงแรกภาษารักคู่กับคุณชวลีเพลงที่สองสวนรักคู่กับสุนทรภรณ์และเพลงที่สามเย็นๆก็ประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคราวนี้เรามาพบกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะฟังเพลงซึ่งคุณเพ็ญศรีเดินทางไปขับร้องให้ความสุขคนไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2526ค่ะดิฉันตัดตอนมาให้ท่านได้ฟังกันนะคะ
1: ต่อไปก็เป็นเพลงสกุลตลา

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะขับร้องเพลงให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาฟังเมื่อปี2526ก็คือสกุลตลาผลงานของทวีปบอนหรือทวีปบรดีลกและครูเอื้อนะคะเพลงหงเหินนั้นครูแก้วและครูเวศแต่งค่ะและยาใจยาจบครูแก้วกับครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ชุดต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงดวงดาวคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลทำนองโดยคุณเลิศผสมทรัพย์เองค่ะต่อด้วยเสียงของคุณบุษยารังสีในเพลงใจกระซิบทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและน้อยใจเพลงนี้คุณโฉมฉายอรุณชานขับร้องครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ุดท้ายเราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นตราสุนทรภรณ์หน้าสีชมพูมีเพลงราตรีที่สิ้นดาวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐอีกหน้าหนึ่งก็คือสูงเกินใจผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะกับร้องโดยคุณชรินันทนครศิลปินแห่งชาติแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือสูงเกินใจแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะครอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สพท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่11สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ฟังเพลงคำปฏิญาณคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเสือป่านะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะคุณวรนุชนารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั่นคือเพลงคำปฏิญาณต่อด้วยเพลงรักไทยโดยคุณภาหวังในธรรมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงรักไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482ค่ะฟังเพลงซึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าผู้แต่งคนละท่านและนักร้องก็คนละท่านด้วยนั่นคือเพลงใครจะอยู่ค้ำฟ้าใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงแรกคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรขับร้องไว้เมื่อปี2494ผลงานของครูสไลไกลเลิศและคุณสุทินเทสารักค่ะและใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงที่2คุณณรงค์ธนวังน้อยขับร้องค่ะผลงานของครูมงคลอมาตยกุลฟังได้เลยนะคะ

จนโง่เขลาและเบาปานยาเปรียบเป็นเหยื่อปลาของคนมีเงิน

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละเพลงเลยทีเดียวฟังเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงอีหนาวรำพันคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลเป็นผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะอีกหน้าหนึ่งของอีหนาวรำพันก็คือมณีบนนิ้วนางคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงฮิรัญเนรมิตผลงานของคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรทั้งสองเพลงนี้เป็นแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันนะคะตราโคลัมเบียค่ะและเพลงที่3ครูล้วนควันธรรมท่านทำแผ่นเสียงลองเพลงมาเพื่อการกุศลเมื่อปี2507มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพขับร้องฟังทั้ง3เพลงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยอีหนาวรำพันธ์

0: ที่จบไปนั้นคือเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพนักร้องในสังกัดของครูล้วนควันธรรมขับร้องคราวนี้เป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ผลพิษอมตยกุลคุยกับคุณวันลบวิชุกรนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2545ที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: ครูล้วนนี่มีลูกศิษย์หลายคนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยที่พวกเราไม่ได้เจอนานแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มานะฮะคือคุณวันลบวิทุกรนะครับผมเสียดายเหลือเกินที่เพิ่นเราเขียนโน้ตเพลงในเรือน้อยให้คุณวันลบไม่ได้นะฮะคุณวันลบก็เลยจะร้องเพลงที่ดังที่สุดเมื่ออัดเป็นเสียงครั้งแรกๆเป็นเพลงของครูสลายไกรเลิศนะฮะยิ้มดีกว่าหมองหม่นครับครูอินเทอร์คุณวันลบครับ

0: คือแล้วมาอยู่กับครูล้วนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
1: อยู่ตั้งแต่10ขวบครับ
0: 10ขวบถูกมั้ยแล้วร้องเพลงแรกเพลงอะไรฮะ
1: เพลงที่อาจารย์เสียงนะ
0: ฮะ
1: เพลงแรกก็
0: ในเรือน้อยฮะแล้วที่ไปอยู่10ขวบที่ร้องเป็นเพลงเด็กหรือเป็นเพลงอะไรฮะ
1: เพลงผู้ใหญ่นี่เพลงนี้ร้องประกวดมาตลอด
0: แล้วก็ครูก็จัดแจงให้บันทึกเป็นเสียง

คุณบรรลบก็ขับร้องเพลงยิ้มดีกว่ามองหม่นผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและที่เพิ่งจบก็คือในเรือน้อยผลงานของครูล้วนควันธรรมดิฉันชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีกองดุริยางทหารอากาศแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองซึ่งคุณจิระให้ข้อมูลว่าเพลงนี้แต่งเป็นลีลาเดียวกันกับท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์นั่นคือเพลงง้อ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะเปลวไฟรักต่อได้ส่วนสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ไว้เมื่อปี2508คือเพลงใจนางผลงานของสสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงอำลาที่เหลืออาลัยสรวณีโพธิเทพขับร้องผลงานของจงรักจันทร์คณาคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของกิจที่ควรทำในอริยสัจทั้งสี่ก่อนที่จะไปฟังในหัวข้อนั้นเรามาสงบจิตสงบใจทำจิตให้เป็นสมาธิวันนี้เราแผ่เมตตาท่านผู้ฟังทั้งเมตตาด้วยทั้งกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยเอาทีละอย่างวันนี้เริ่มจากอุเบกขาซะก่อนเริ่มจากอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยเราเริ่มต้นจากจิตที่เป็นสมาธิด้วยการกำหนดไว้อยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่ลมหายใจนั้นโดยไม่ต้องตามลมพอเราตั้งสติไว้แล้วจิตก็จะมีความสงบลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้เราให้ตั้งไว้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยหมายถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมากระทบก็ตามก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้เปรียบเทียบกับว่าถ้านิ่งเฉยวางเฉยไม่ได้ก็คือลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายินดีกำหนัดพอใจหรือก็อยากเห็นเกลียดชังไม่พอใจด่าว่ากลับไปไม่ทางกายทางวาจาไม่ด่าไม่ว่าไม่ชมไม่เหลิงทางใจไม่เกลียดไม่ก็อยากแย้งไม่กำหนัดไม่ยินดีเฉยเฉยอุเบกขาด้วยจิตแบบนี้แผ่ไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศใหญ่สี่ทิศในทิศเฉียงสี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นทั้งที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าทั้งที่เป็นกายทิพย์หรือกายหยาบทั้งที่มีสุขหรือมีทุกข์อยู่ทั้งที่จะให้คุณหรือให้โทษกับเราแผ่ให้หมดอุเบกขาต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่เขาพ้นจากความทุกข์หรือประสบความสุขนั้นๆท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเจอญาติที่ห่างกันไปนานญาติอันเป็นที่รักไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันแล้วเนี่ยโอ้ดีใจเจอกันแล้วเนี่ยแหมปลื้มใจโอ้เธอยังสุขสบายดีเธอยังมีชีวิตดีเขามีความสุขอย่างไรเราก็ยินดีพอใจสบายใจในความสุขของเขาจิตที่เป็นแบบนี้คือมุทิตาแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางทิศใหญ่สี่ทิศทิศเฉียงสี่ทิศแผ่ให้หมดไม่ว่าจะสรรพสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีคุณหรือมีโทษกับเราเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดจะยังไงก็ตามก็แผ่ให้ต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณากรุณาหมายถึงความเห็นอกเห็นใจถ้าเขามีความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าเขาจะเจอทุกข์เนี่ยด้วยกรุณานะปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นเปรียบเหมือนเวลาที่คุณจะตีจะทำร้ายจะฆ่าใครหรือสัตว์ตัวไหนแล้วอึกขึ้นได้ว่าไม่ทำดีกว่างดดีกว่าให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เสียจะด่าคน
ไม่ด่าดีกว่าให้เขาพ้นจากอุปสรรคคือคำด่านี้เสียแพร่ไปด้วยใจแบบนี้ท่านผู้ฟังไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเด็กคนนั้นยังหาประมาณไม่ได้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดและนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามุทิตากรุณาและเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ท่านใช้คำว่าแม่บทแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นไว้แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเหมือนกับการเปิดไฟไว้ในที่ที่มันมืดอยู่บอกทางกับคนที่หลงทางหรือว่าอะไรที่มันคว่ำมันล้มอยู่ก็งายก็เปิดก็ตั้งมันขึ้นให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนให้ไปตรงถูกทางให้มันสวยงามตั้งอยู่ได้อย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหัวข้อข้าพเจ้าหลังจากพาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะมาอธิบายหัวข้อเหล่านี้ให้ฟังวันนี้อยากจะกลับมาสู่พื้นฐานท่านผู้ฟังพื้นฐานคือ back to basic กลับมาที่พื้นฐานของคำสอนที่ได้สอนไว้ครั้งแรกนั่นคือหมวดธรรมในข้อที่ว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4กิจที่ควรทำในอริยสัจ4ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วผู้ฟังมีอยู่4ประการวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อ4อย่างนี้แต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็พูดกันอยู่เรื่อยอยู่แล้ววันนี้ต้องการมาเจาะตรงดีกว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4มีกิจที่ต้องทำนี่แตกต่างกันแม้ถ้าบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันง่ายๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะคือแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายคืออย่างไรก็ตามมันก็ไม่ยากไงถ้าจะบอกว่าโอ้ยากมากยากมากก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายอ่ะถ้าจะบอกเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตระไม่ใช่จะอย่างลงง่ายๆได้แค่การตรึกๆมันก็มีแต่ถ้าจะบอกโอ้ยากมากยากมากลึกซึ้งจะว่ายากมันก็ไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ไม่ยากมันก็มีนี่แหละคือธรรมะท่านผู้ฟัง
ที่ทำเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกับลำบากกับสบายนี่แหละที่ว่าถ้าจะเห็นแต่ความลำบากยิ่งแก่ความสบายเลยจะทำหรือจะไม่ทำมาอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ดูที่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าท่านผู้ฟังจะว่าง่ายหรือยากก็ตามถ้ามันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาง่ายนี่รีบทำเลยแต่อย่าเห็นว่ายากแล้วมันจะไม่ทำโอ้ยจะมีประโยชน์มากอย่างนี้อยากก็ทำสิจะไปกลัวอะไรใช่ไหมล่ะธรรมะนี่มีประโยชน์มากท่านผู้ฟังประโยชน์จะมากได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเหมารวมกันไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัวท่านนั้นเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกแจงผู้จำแนกแจกธรรมแจกแจงออกทุกข์ก็ต้องทำอย่างหนึ่งสมุทัยก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนิโรธก็ต้องทำอย่างหนึ่งมรรคก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันแล้วในตัวฟังคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราเดินไปใช้สลับหน้าที่นี่หนังคนละม้วนน่ะคนละเรื่องเลยออกมาคนละอย่างถ้าเหตุเกิดทุกข์ท่านให้ละคุณเดินไปทำให้มากๆเอาแล้วมันจะไปดีได้ไงสิ่งที่ให้เอาออกดันเติมเข้าไปไอ้สิ่งที่อย่าให้ใส่ดันใส่เข้าไปนี่หรือให้ใช้สิ่งนี้เวลาก็ทำขนมทำกับข้าวเขาให้ใช้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดไม่มีเอาแป้งสาลีก็แล้วกันน่าจะได้อยู่นะโอ้ยมันจะไปได้ไงรู้ฟังออกมาขนมปังกับขนมครกมันเหมือนกันนี่แหละล่ะมันก็ใช้แป้งคนละอย่างถ้าเราสับสนไม่แจกแจงให้เหมาะสมแยกแยะให้ดีให้ถูกแล้วเห็นขาวขาวเหมือนกันกับใสใสกันลงไปคนละอย่างเลยนะดังนั้นการทำความเข้าใจจึงมีความสำคัญตามฟังต้องรู้จักแยกแยะในแต่ละอย่างละอย่างให้เหมาะสมถูกต้องคำสอนนี้แจกแจงไว้ครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันในตอนนั้นมีภิกษุที่ได้ฟังร่วมกันอยู่5รูปด้วยกันในบทคำสอนที่ท่านยกเป็นหัวข้อชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนี้จะเอาเฉพาะส่วนที่ว่าแต่ละอริยสัจแต่ละอริยสัจนั้นกิจสิ่งหน้าที่ที่เราต้องทำในแต่ละอย่างละอย่างนี่นะไม่เหมือนกันท่านยกหัวข้อขึ้นก่อนในเรื่องของอริยสัจ4เห็นที่เราทราบกันความจริงอันประเสริฐ4อย่างไม่ใช่ความจริงทั่วไปแต่ชื่อว่าความจริงอันประเสริฐใช้คำว่าอริยสัจความจริงทั่วๆไปอย่างเช่นว่าเราดูข่าวเงี้ยนะข่าวนี่เป็นอย่างนี้หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะเช่นหลักฟิสิกส์หลักเคมีเขาทำการวิจัยออกมาแล้วได้ผลงานวิจัยเป็นงี้นี่คือความจริงเป็นสัจจะใช่ไหมล่ะแต่นั้นไม่ใช่สัจจะแบบอริยสัจเป็นสัจจะที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลเฉยๆเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์ตัวอย่างนี้ข้าพเจ้ามักจะยกมาให้ท่านฟังเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นเสื้อโอเคมันเป็นผืนๆใช่ไหมล่ะแต่เสื้อจริงๆมันคืออะไรจริงๆกับมันจริงๆเนี่ยมันก็คือได้เอามาสารศัพท์ที่เขาเรียกก็คือทอพอทอกับสารต่างกันยังไงไอ้นี่ก็เป็นคำสมมติที่ยกขึ้นพูดถึงการปรุงแต่งแบบนี้ก็ใช้คำว่าสารปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งก็ใช้คำว่าทอสำหรับผ้าเราใช้คำว่าทอขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมมติเรียกว่าผ้าแต่จริงมันคือได้เอาแล้วได้มันคืออะไรจริงๆมันคือฟ
ไฟแล้วตัวไหมล่ะมันคือตัวไหมจริงๆมันคือรังของตัวไหมเอาแล้วไหนบอกเป็นผ้าไม่ใช่ที่มันหมายถึงที่มันทำมาจากอะไรใช่ไหมแล้วถามว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันคือจะเป็นสมมติเรียกขึ้นมาสมมติเนี่ยไม่ใช่ความจริงเอาแต่มันจริงๆนะมันคือเรียกผ้าจริงๆคือจริงแบบสมมติโลกไงท่านฟังจริงแบบสมมติโลกเนี่ยก็คือตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามข่าวตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือตามน้ำไปตามน้ำคืออะไรคือตามนั้นตามน้ำคือตามนั้นตามนั้นคือตามอะไรตามเหตุตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยและแต่ว่าก็จะเรียกปรุงแต่งกันอะไรยังไงก็เรียกใช้ไปคำหนึ่งเลยท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าพึงศึกษามาคำว่าแซงอย่างนี้นะสระแอสอเสือรอเรือไม่โทงองูแซงแซงในสมัยปัจจุบันเนี่ยหมายถึงแกล้งหมายถึงแบบหลอกลวงใช่ไหมล่ะแซงทำเฮ้ยแต่ท่านฟังรู้เปล่าว่าคำว่าแซงทำในแค่ยุครัชกาลที่4ที่3เนี่ยนะหรือที่5เขายังใช้คำนี้อยู่เนี่ยหมายถึงจงใจทำนะแซงทำนี่คือจงใจทำนะเอาเนี่ยมันแค่ประมาณ100ปีความหมายนุ่นเหมือนคนละอย่างกันเลยนะแซงทำในปัจจุบันหมายถึงแกล้งทำแนวๆออกว่าไม่จงใจหรือว่าทำจริงก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ในขณะที่ความหมายเดิมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วทำไมเปลี่ยนแปลงไปได้ล่ะโอ้ก็บริบทของสังคมบริบทของอะไรต่างๆตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นๆน่ะตามนั้นน่ะตามนั้นน่ะคือตามกระแสที่มันพัดไปพัดมาแหละเวลามันไปไงสับก็เปลี่ยนแปลงไปชื่อเรียกก็เปลี่ยนแปลงไปการทำงานเหตุผลทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข่าวสารบุคคลที่บัดจริงๆอยู่ตอนนั้นน่ะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้อย่าถือเอาว่าจริงโดยส่วนเดียวนี่คือโดยทั่วๆไปสัจจะทั่วๆไปความจริงแบบที่เป็นแฟกต์ก็เรียกว่าข้อเท็จจริงใช่ไหมเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าบอกว่าความจริงอันประเสริฐตรงนี้เราจะคำว่า truth คือความจริงแบบไม่ว่าจะข่าวเท็จหรือข่าวจริงมันก็จริงแบบอริยสัจอยู่ของมันไม่ว่าจะทฤษฎีที่มันผิดหรือทฤษฎีที่มันถูกมันก็จะจริงแบบอริยสัจของมันนั่นก็ใช้คำว่า truthคือความจริงความจริงในข่าวปลอมก็คือมันเป็นอนัตตาความจริงในข่าวจริงก็คือมันเป็นอนัตตาเหมือนกันน่ะความจริงในทฤษฎีที่ผิดมันคือเป็นอนัตตาความจริงในทฤษฎีที่ถูกมันคือเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นต้นมีหลายๆอย่างก็เป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงอันประเสริฐเราแยกย่างมาก็จะมี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอะไรนี่คือ4อย่างนี่คือหัวข้อไงรายละเอียดของแต่ละอย่างคือถ้าทุกข์ก็คือขันธ์5ขันธ์5นี่มีอะไรบ้างได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปคือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขสัญญาคือความหมายรู้การบอกได้ว่านี่คือสีเขียวสีแดงสีฟ้าชื่อมันคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของมันเดิมอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งเวทนาอย่างหนึ่งให้เป็นเวทนาอย่างหนึ่งส่วนวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้รับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้ได้ผ่านทางหูทางตาเป็นรสเค็มรสเปรี้ยวเสียงดังเสียงค่อยนี่เรียกว่าวิญญาณพวกนี้คือขันธ์5ที่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นสุขเนี่ยโน่นั่นมันลวงยังไม่ใช่จริงยังไม่ใช่สัจจะความจริงแต่จริงๆของขันธ์5นั้นคือมันเป็นทุกข์ก็จะเถียงกันก็ได้นะก็ไม่ได้เถียงกันระหว่างก็เรียกว่าให้เหตุผลแต่คนมีเหตุผลคุยกันเนี่ยไม่ได้เถียงนะแต่คนไม่มีเหตุผลคุยกันมันได้เถียงกันแล้วถ้าเราจะใช้เหตุผลคุยกับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ย
คือการข่มขี่ถ้อยคำมันเป็นฆ่าศึกโดยเหตุผลเหตุผลนั้นก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาก็จึงเรียกมันว่ามันเป็นทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจความจริงอันประเสริฐส่วนที่สองที่ว่าตัณหาสมุทัยเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกที่ฉันมีทุกข์อยู่ตอนนี้เพราะว่าหัวบ้างเมียบ้างลูกบ้างหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างลูกค้าบ้างการงานบ้างหมายถึงเราไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยคุณจะไปเจอต้นตอมันคือตัณหาตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์นะไม่ใช่อย่างอื่นส่วนที่สามคือความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหาเพื่อเราพิสูจน์แล้วว่าตัณหามันเป็นเหตุของความทุกข์จริงๆจริงๆแบบอริยสัจจริงๆเลยนะเออถ้าไม่มีตัณหามันก็เป็นความดับของทุกข์ไงมันมาด้วยกันเลยเพราะสมการมันแก้กันมาแล้วแล้ววิธีการที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ต้องใช้องค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ย่อๆคือศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะบอกเฮ้ยศีลสมาธิปัญญามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกมันจะให้ถึงความดับทุกข์ได้ไงเราได้จะยกเหตุผลประกอบคนที่พูดโดยไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลจะใช้เหตุผลในการปรับความคิดเห็นที่มันผิดนั้นให้มันตรงได้อันนี้คืออริยสัจ4ไงทุกท่านประเด็นของความจริงอันประเสริฐ4อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงตัณหามันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่มีทางที่ตัณหามันจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงจริงๆเลยเนี่ยไม่มีทางยังไงขันธ์ห้ามันก็เป็นทุกข์ไม่มีทางเลยที่ขันธ์ห้ามันจะนำความสุขความเจริญยั่งยืนอะไรต่างๆมาให้ถ้ามานั้นมันเป็นจอมปลอมไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ของหลวงมันมีอยู่นี่จริงๆเป็นอย่างนี้ไหมประเด็นในที่นี้ที่จะพูดถึงคือว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐไม่ใช่ความจริงทั่วไปเนี่ยมีกิจที่ควรทำอย่าไปลำพังเพียงเข้าใจหมดละทุกข์เกิดนี่สมุทัยเกิดนี่นิโรธเกิดนี่แล้วก็มรรคเกิดนี่ฉันเข้าใจแล้วก็พูดมาสิบกว่านาทีครึ่งชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงไหมเข้าใจจริงๆไหมว่ากิจที่ควรทำของเขาเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งในจุดที่คุณจะต้องเข้าใจคือว่าต้องทำยังไงกับมันเราต้องทำแล้วด้วยนะเขาแค่ว่าต้องทำยังไงกับมันซะก่อนในทั้งสี่อย่างนี้ทุกท่านใจกับมารอบรู้เข้าใจยอมรับมันมาจากคำว่าปริญญาทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้มาจากคำว่าปริญญาสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกต้องลัดต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งต้องไม่ถือเอามาจากคำว่าปหานะคือละเสียนิโรธคือความไม่มีตัณหาต้องทำให้แจ้งคือทำให้เกิดขึ้นทำให้เห็นทำให้สว่างมาจากคำว่าสัจฉิกะและทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทางเนี่ยมีองค์ประกอบ8อย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องพัฒนาต้องทำให้ดีต้องทำให้มีมาจากคำว่าภาวิตาคือการภาวนาทั้ง4อย่างนี้ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้เรามาทำความเข้าใจทีละอย่างตามฟังหน้าที่ตรงนี้หน้าที่มันสำคัญถ้าหน้าที่มีแล้วคุณไม่ทำตามหน้าที่มีปัญหาทันทีงานง่ายๆเช่นงานทำความสะอาดอย่างนี้ระวังโอ้เราจะบอกเป็นงานต่ำต้อยงานไม่สำคัญงานอะไรต่างๆให้เงินเดือนก็น้อยอีกเฮ้ยสำคัญนะดูดิถ้าไม่มีใครล้างห้องน้ำทำไงตามสำนักงานตามสถานที่สาธารณะตามสถานีรถไฟ
รถทัวร์รถบัสอย่างนี้ถ้าไม่มีคนทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปนี่พังงะเลยโอ้โหห้องน้ำชุนกึกเลยส่งกลิ่นมั้งแต่ก่อนเข้าละยิ่งเข้าไปนี่เขาปิดซ่อนไว้ไงเปิดมาแบบเบียนหน้าหนีถ้าไม่ทันอย่างเงี้ยเขาหน้าที่ก็ไม่ได้ทำนี่นี่ไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้นี่มีปัญหาทันทีเลยงานง่ายๆและยิ่งทั้งงานสำคัญสำคัญนะหรือคนสำคัญสำคัญเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยโอ้เอาทำไมเป็นเงี้ยพึ่งไม่ได้ไงหน้าที่ที่ควรทำนั้นไม่ทำมีปัญหาเลยโดยบางยิ่งคนที่เป็นผู้นำนี่คนที่เป็นผู้นำต้อง reliable นะ reliable เนี่ยหมายถึงมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงในการที่จะทำสิ่งนั้นที่ตัวเองควรทำทำตามหน้าที่ไงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำเลยท่านผู้ฟังทำให้ดีทำตามหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ในที่นี้ทุกต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับมันสมุทัยต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างให้เห็นปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ต้องพัฒนาเจริญภาวนาทำให้มากถ้าเราทำสลับหน้าที่กันเช่นว่ามรรคนี่นะเขาให้ทำให้มากๆใช่ไหมนั่นเป็นละเสียละเสียฉันยังไงโอ้ยสมาธิฉันทำไม่ได้เลยพระมหาภิบูลเนี่ยมาชวนนั่งสมาธิทำ challenge คือการท้าให้ทำอยู่7วันแม้แต่7วันนี่มันทำไม่ได้เลยนะทำได้วัน2วันอีก5 6วันนี่ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำไม่ได้งี้ไม่ทำละอันนี้คือทำกิจที่มันผิดแล้วนะสิ่งที่ควรทำให้มากดันไปละเสียสมาธิเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะระวังนะให้แนวคิดแบบนี้เลยว่ามันจะจัดลงในอะไรของอริยสัจ4มันไม่มีในนี้แน่นอนในที่นี้คือให้เกิดความเพียรให้มีศรัทธาให้สร้างสติให้ทำสมาธิ4อย่างนี้ซึ่ง4อย่างนี้เป็นส่วนอะไรอ่ะแล้วเราคิดอะไรก็ตามระวังแนวคิดทุกอย่างสิ่งที่มีมาในชีวิตประจำวันของเราให้รู้จักแยกแยะสิ่งนั้นเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นทุกข์หรือเขาเป็นสมุทัยหรือเขาเป็นนิโรธหรือเขาเป็นมรรคเขาเป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรแยกแยะให้ดียกเคสเลยศรัทธานี่เป็นอะไรศรัทธาหรอก็คือความมั่นใจนะท่านความมั่นใจอยู่ตรงไหนเป็นตัณหาเปล่าโอ้ยมันจะไม่ใช่แล้วศรัทธามันไม่ใช่ตัณหาหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมศรัทธานี่มันทำให้พ้นทุกข์นะมันก็ต้องเป็นปฏิปทาใช่ไหมล่ะเป็นส่วนของมรรคแปดความเพียรสติสมาธินี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้เป็นมรรคคือทางหมายถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นะคือทางที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ8อย่างอันนี้คือมรรค8นี่ใช่เป็นมรรค8ใช่ไหมกิจที่ควรทำในปฏิปทานี้คืออะไรอ๋อต้องพัฒนาท่านมาจากคำว่าภาวิตาพัฒนาภาวิตาคือภาวนาหมายถึงไม่ใช่อ้อนวอนนะแต่ทำให้มันมากถ้ายังไม่ดีต้องทำให้ดีถ้ายังไม่มีต้องทำให้มีแต่ดีอยู่แล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นจะเป็นการพัฒนาแต่ถ้าเราบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำต่อดีกว่าไอ้พวกที่ทำไปแล้ว7วันก็เลยเลิกซะเอาเลิกก็คือละใช่ป่ะล่ะเลิกละเอามันผิดนี่นี่เพราะเลิกละนี่มันต้องทำกับตัณหาแต่นั้นมันเลิกละในสิ่งที่เป็นมรรคอ่ะไม่ถูกนะไม่ถูกนะกิจที่ควรทำในสมาธิในสติคือเจริญคือพัฒนายิ่งต้องหาเวลาทำให้มันมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้ามีเวลาเท่าเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยิ่งต้องทำยังไงถ้าบอกว่ามีเวลามีประสิทธิภาพเท่าเดิมทำยังไงถึงจะทำให้ได้บ่อยๆให้ได้ซ้ำๆให้ได้ย้ำๆต้องคิดแบบนี้หรือเราดูออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเลยยกเคสเลยคุณออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งจะซื้ออะไรอ่ะซื้อผ้าสักผืนหนึ่งอ่ะผ้านี่เป็นอะไรก่อนคือเราต้องรู้จักแยกๆนะระวังนะผ้านี่มันเป็นอะไรผ้ามันก็เป็นผ้าไงหมายถึงว่ามันก็เป็นวัตถุดิบขึ้นมาใช่ไหมล่ะเป็นธาตุแต่ว่ามันแล้วมันคือธาตุดินนะธาตุดินคือเป็นส่วนของรูปไงเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมก็มันเป็นธาตุดินมันคือรูปรูปหนึ่งเป็นอะไรเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันเป็นอะไรโอ้มันเป็นทุกข์โอเคมันเป็นทุกข์หลายความอยากที่เราอยากจะได้ผ้าเนี่ยมันก็มีมาด้วยนะเพราะว่าในสิ่งที่เราเห็นอยู่ส่วนเดียวบางทีมันมีหลายอย่างปนกันมาเช่นเดียวกันว่าเราซื้อผ้าผืนหนึ่งเนี่ยคุณซื้อผ้าผืนหนึ่งมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะตัวผ้านี่ก็ส่วนหนึ่งความอยากที่จะได้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งปนกันละมาสองอย่างความอยากที่จะได้ผ้าความอยากเนี่ยคืออะไรเขามันชัดเจนมันคือตัณหาถ้าอยากได้ผ้าตัณหามันคือสมุทัยไงแต่เจ้าตัวผ้าเนี่ยมันคือรูปใช่ไหมล่ะรูปมันก็คือทุกข์ไงนี่มาด้วยกันละทุกข์และสมุทัยมาด้วยกันละอยู่ในการที่เราจะไปออนไลน์ช้อปปิ้งซื้อผ้าประเด็นคือตรงนี้ต้องฟังว่าถ้ามันมัดรวมกันมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักแยกมันออกแล้วทำหน้าที่มันถูกหมายความว่าถ้าสมุทัยกับทุกข์มันมัดรวมกันมาแล้วสมุทัยกับทุกข์เนี่ยนะยังไงมันก็มัดรวมกันมาท่านผู้ฟังเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์กันอยู่แล้วป่ะรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนไล่มาเลยตั้งแต่ยาจกตั้งแต่คนไม่มีอันจะกินจนคนธรรมดาพอมีพอกินจนถึงพนักงานออฟฟิศจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์โอ้ยไปนู่นเลยจนถึงเทวดาเทพอสูรมารพรหมแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่หรือเหล่าพระอรหันต์ที่ยังเป็นอรหัตมรรคนี่ก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนทั่วหน้าทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะมีสมุทัยและทุกข์ปนกันมาด้วยเสมอมันมาด้วยกันมันแพ็กเกจกันมาทุกข์กับสมุทัยยังไงก็ปนกันมาเราต้องแยกมันออกเพราะอะไรนะเพราะสมุทัยคุณต้องละไงแต่ทุกข์คุณต้องกำหนดรู้คุณต้องเข้าใจมันไงคุณต้องยอมรับมันไม่ใช่ว่ายอมรับไอ้เจ้าตัณหานะถ้าตัณหาเราก็ยอมรับมันมามันอยู่ก็อยู่ไปก็ดีแล้วแล้วมันจะทำให้ทุกข์มากขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ในที่นี้ถ้าเราอยากซื้อผ้าความอยากนั้นคือสมุทัยสมุทัยต้องละเสียขวางทิ้งกำจัดเลิกไม่เอาแต่ทุกข์คือตัวผ้าคือขันธ์ห้าต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับท่านจะกล่าวปริญญาทำยังไงอ้าวผ้านี่มันคืออะไรเอาตัวทุกข์เลยแหละผ้านี่คืออะไรว่ามันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมเป็นลมกำหนดรู้มันเนี่ยมันคือต้องเป็นข้อดีข้อเสียของมันมายังไงจะเอาไปใช้ทำอะไรสวยงามไม่สวยงามจุดไหนถ้าเราไม่รอบรู้นะคือเห็นแต่ข้อดีของมันอย่างเดียวใช่ไหมเห็นแต่ความดีความงามความสวยหรือในอีกด้านหนึ่งก็คือไม่ชอบไม่พอใจเกลียดไม่เห็นด้วยคือมันจะมีความลำเอียงและมีอคติเกิดขึ้นถ้าเราไม่รอบรู้มันนะเราจะมีความลำเอียงมีอคติเกิดขึ้นในสิ่งนั้นถ้าชอบผ้าผืนนี้โอ้ก็ชอบเลยทั้งสีทั้งเนื้อถ้าเกลียดผ้าผืนนี้โอ้ก็ไม่ชอบเลยเนื้อดีอยู่แต่สีไม่สวยไม่ชอบก็ไปแบบใหม่อีกก็มีอคติคือไม่เห็นรอบด้านแต่ทุกหมายถึงขันธ์ห้าเราต้องเห็นรอบด้าน
ในที่นี้คือกำหนดรู้รอบรู้เข้าใจมันส่วนตัณหาคือความอยากที่ว่าอยากได้ผ้าเนี่ยต้องละเสียละกำจัดความอยากในผ้านั้นไม่ใช่ไปกำจัดผ้านะแต่กำจัดความอยากที่จะได้ละเสียเอาท่านแล้วถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อสิไม่แน่ก็ถ้ามันจำเป็นต้องซื้อในความที่ต้องเอาไปใช้งานก็ซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากไงกินอาหารนี่ได้อย่างดีเลยเป็นตัวอย่างอาหารยกมาจานหนึ่งอาหารนี่เป็นอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามนั้นฟังให้คิดเป็นแนวอริยสัจมันคืออะไรสิ่งนั้นอาหารเนี่ยท่านแนวอริยสัจโอ้อาหารนี่มันก็เป็นธาตุดินเป็นสิ่งที่เป็นธาตุน้ำก็มีถ้าเป็นซุปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอะไรเป็นรูปเป็นรูปมันก็คือขันห้าไงใช่ไหมล่ะขันห้ามันก็เป็นทุกข์ไงอาหารจานหนึ่งเนี่ยคือทุกข์มาแล้วแล้วมันมัดรวมกันมาทุกข์มันไม่ได้มาโดยส่วนเดียวแล้วมันก็มีสมุทัยมาด้วยโอ้ยแต่ว่าอาหารนี้ฉันไม่ชอบก็เฉยๆนะอาหารยกมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยากกินหรือไม่อยากกินทีนี้มันจะมีอาหารบางประเภทที่เราชอบมากเช่นของหวานเช่นของทอดทอดเช่นของอร่อยบางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวขาหมูอุ้ยโดยเฉพาะหนังมันเหนียวทั้งมันทั้งหนังนี่ชอบมากเห็นเลยแบบขนลุกเลยล่ะอยากกินในขณะที่อาหารจานเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบข้าวขาหมูอ่ะก็ชอบสลัดนี่เห็นข้าวขาหมูนี่โอ้ขนลุกเหมือนกันทำไมอ่ะเขาอยากขยันโอ้ไม่ชอบกินกันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่โอ้ยมันล้นล้วนเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเอาพวกนี้เขาชอบกินสลัดเขาก็เลยไม่ได้มีตัณหาแบบนี้ว่ากามตัณหาแต่มีภวตัณหาแทนมันก็มีภวตัณหาเหมือนกันอ่ะแต่มีวิภวตัณหาแทนมันคือตัณหาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันไงอาหารจานเดียวกันยกมาคนสองคนไม่เหมือนกันอ่ะความรู้สึกต่อสิ่งนี้เพราะว่าที่มันมัดรวมกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแตกต่างกันอาหารจานเดียวกันเป็นขันธ์ห้าเหมือนกันแต่ลักษณะของตัณหาก็เกิดขึ้นแตกต่างกันคนสองคนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาคันเดียวกันคนหนึ่งนี่โอ้อ้วกแตกอ้วกแตนหัวมึนไส้จะทะลักออกมาอ้วกออกตาแดงน้ำหูน้ำตาไหลอีกคนหนึ่งนี่โอ้โหเย้ยเย้ยมีความสุขมากสนุกมากตื่นเต้นเอาอีกเอาอีกเอาทำไมสองคนมีผัสสะแบบเดียวกันไม่ว่าจะอาหารไม่ว่าจะขึ้นรถไฟหอตีลังกาแต่ว่าคนหนึ่งชอบมากคนหนึ่งเกลียดมากนี่คือยกตัวอย่างเห็นสองขั้วแตกต่างกันนะว่ามันมีอะไรที่มันมัดรวมกันมามันก็ต้มมัดเราต้องรู้จักแกะออกแยกออกให้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นทุกข์ต้องทำความเข้าใจกำหนดรู้รอบรู้สิ่งนั้นถ้าเป็นตัณหาต้องละมันเสียเลิกกำจัดทิ้งไม่เอาไว้กลับมาที่อาหารที่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เราชอบมากเลยชอบมากก็ถ้าชอบมากก็จะกินเยอะไงกินเยอะไปก็ชอบไงก็ชอบนี่เป็นอะไรล่ะก็เป็นตัณหาไงเออพอคนที่กินอาหารด้วยตัณหาเนี่ยนะตรงบางนะมันก็จะทำให้กินมากเกินประมาณก็เรียกว่าไม่รู้ประมาณเกินประมาณละเกินประมาณกินก็บ่ายน้ำตาลเนี่ยกินก็บ่ายน้ำสีน้ำสีนี่คือพวกน้ำหวานต่างๆสีส้มบ้างสีดำบ้างสีเขียวบ้างกินก็ไปขนมหวานนี่กินก็ไปมากๆมันก็เป็นเบาหวานนะทุกฝั่งกินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานนำมาสู่การเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคมะเร็งอะไรต่อไปอีกคือมันไม่ได้มีเชื้ออะไรเข้าไปเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเหมือนโควิดอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้โรคนี้มันเกิดจากอาหารการรับประทานของมนุษย์ทำอะไรเนี่ยทำตามความอยากอยากหวานๆเนี่ยชอบ
ชอบนี่อยากไงเราอยากกินอะไรตามความอยากความอยากต้องกำจัดออกเสียละเสียการกำจัดความอยากออกละออกนั้นต้องแยกออกจากเจ้าความทุกข์มันมัดรวมกันมาเราต้องแยกออกจากกันกำจัดสิ่งที่เป็นความอยากนั้นเสียเอาใหม่คราวนี้อาหารการที่ชอบยกมาเลยคราวนี้เป็นไรโอ้ผัดสะตอโอ้ผัดสะตอใส่กุ้งด้วยใส่หมูด้วยใส่สะตอนี่โอ้ลูกใหญ่ๆเลยถ้าหัวแม่โป้งน่ะว้าวมีข้าวสวยร้อนๆด้วยแหมกะปินี่หอมฉุยเลยหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะไอ้ผัดสะตอนี่มันคืออะไรคืออาหารไงมันก็คือท่าสีมันก็คือทุกข์อะไรอ่ะชอบใช่ไหมชอบนี่คืออะไรคือตัณหานั่นแหละชอบกินสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลิกสิ่งที่เราชอบนะแต่เอาความอยากออกไปนะสมมติว่าถ้าเราชอบสตอแล้วคนยกสตอมาเฮ้ยเอาสตอไปเอาสตอไปไม่กินไม่กินหากห้ามใจทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอะไรไปกำจัดทุกข์ไงทุกคือสิ่งที่ต้องรับรู้แต่คุณจะไม่กำจัดมันออกเสียคือยกออกไปยกออกไปก็เลยไม่กินเพราะอะไรนั่นเป็นละความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ควรละท่านผู้ฟังทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเขาเอาออกกลับมาแยกแยะออกทุกข์ใช่ไหมสมุทัยด้วยนะแยกออกละสมุทัยเสียทุกข์ให้รับรู้ซะรับรู้ทุกข์คืออะไรในที่นี้คือผัสสะตอแต่เป็นยังไงโทษมันก็มีคุณมันก็มีคุณมันกินเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราทรงดำรงอยู่ได้เป็นอาหารที่ถูกท่าคืออาหารที่เราชอบโทษมันก็มีถ้าไม่กินแล้วเวทนาบางอย่างมันก็ไม่ระงับถ้ากินมากเกินไปเวทนาบางอย่างมันก็เกิดขึ้นจะทำยังไงให้กินแล้วพอดีมีเวทนาเบาบางคือเวทนาเก่าก็ระงับไปเวทนาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นระงับเวทนาเก่าได้เพราะอาหารนี่เป็นสิ่งดีนะส่วนที่เป็นความอยากความชอบเนี่ยเอาออกไปความอยากความชอบนั้นคือตัณหาเอาออกไปเอาออกไปแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลือความอยากไงไม่ให้เหลือในอาหารประเภทนั้นใช่ไหม

ใช้สีนี่ที่ข้าพเจ้าเพียรไปในช่วงของจิตวิเวกที่พูดถึงวิธีการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคตรงนี้เลยการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคก็เพื่อที่จะเอาตัณหาเอาความอยากเนี่ยออกไปแล้วเสพอย่างมีสติสัมปชัญญะเสพอย่างพอดีโภชเนมตัญญูตาจะเป็นอาหารถ้าเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้เพียงใส่เพื่อปกปิดความละอายเสนาสนะยารักษาโรคก็มีวิธีพิจารณาของเขาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้แยกแยะตรงนี้ออกเราพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยนะก่อนการทั้งอุปโภคและบริโภคจะละตัณหาไปในตัวจะเข้าใจขันธ์ห้าได้พร้อมๆกันแยกแยะออกเลยในช็อตเดียวง่ายไหมง่ายสิท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านทำให้ง่ายแล้วไงไอ้ที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยมันจะว่าคือให้เห็นกระบวนการการทำงานของเขามันเลยดูหลายขั้นตอนสำหรับบางคนหลายขั้นตอนก็เลยชี้ว่ามันยากแต่จริงมันไม่ยากถ้าเราทำแค่พิจารณาอาหารบูมเลยมันอันเดียวกันโอ้อริยสัจสี่ที่ว่าเราจะต้องแยกทุกอย่างสมุทัยกรณีของการบริโภคอุปโภคสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่แก่การดำเนินชีวิตมันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนี้เองง่ายไหมง่ายสิอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ก็เป็นอาหารแบบที่ว่าเราอยากจะกินเหมือนกันนะในที่นี้คือเช่นสุราหรือถ้าเราต้องการจะไปเสพในที่นี้เช่นไปมีกิ๊กไปมีภรรยาของผู้อื่นหรือสามีของคนอื่นหรือเรามีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วเรายังจะไปเที่ยวหาความสุขจากหญิงหรือชายอื่นนี่มันผิดศีลนะแม้แต่ก็ชอบไงจะบอกว่าทำของที่ชอบก็ได้เอาความอยากออกต้องแยกแยะให้ถูกใช่ไหมการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งความประมาทในกรณีของดื่มสุราการเสพคบภรรยาหรือสามีของคนอื่นในที่นี้คือผิดจารีตการผิดจารีตนั่นผิดศีลข้อ3การดื่มสุราเมรัยนั่นคือผิดศีลข้อ5แม้แต่ว่าฉันก็ชอบทำนะก็ตะกี้ท่านบอกว่าชอบกินสตอก็ยังกินได้แต่ให้รู้ประมาณใช่ไหมล่ะต้องละความอยากในสิ่งนั้นก็ละออกแล้วก็เอาเฉพาะคนที่สวยพอประมาณหล่อพอประมาณหรือก็กินยินนิดหน่อยกินอย่างนี้ไหมเอาเราไปทำความเข้าใจการดื่มสุราการประพฤติผิดในกามนี่เป็นอะไรก็จะว่ามันก็คือเป็นศีลไงเพราะมีบทบัญญัติอยู่ในเรื่องของสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นมิจฉากัมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาก็คือผิดศีลเป็นสัมมาก็คือทำให้ถูกศีลใช่ไหมแต่ว่ามรรคแปดเนี่ยควรทำให้มากนะศีลนี่ควรทำให้มากอย่าทำให้มันเสียก็ถ้าเราไปดื่มสุราเมรัยไปประพฤติผิดในกามมันเสียจากมีศีลอยู่ทำให้ศีลมันเสียไปโอ้ไม่ถูกนะถ้าเราสับสนระหว่างทุกข์กับมรรคคุณทำผิดเลยสับสนระหว่างทุกข์กับตัณหาคุณทำผิดเลยในที่นี้คืออย่าไปสับสนเรื่องอาหารกับการประพฤติผิดในกามคนละอย่างกันคิดว่าสิ่งนี้ฉันจะเสพแต่ถ้าเสพสิ่งที่ผิดศีลโอ้ตรงลาเสียทำให้เจริญไม่ได้เราจะทำการผิดศีลให้เจริญไม่ถูกเราต้องทำศีลให้เจริญต่างหากถึงจะถูกใช่ไหมถ้าสมมติเรามีศีลอยู่แล้วเราจะไปผิดศีลก็คือคุณทำการผิดศีลให้เจริญขึ้นมาจากที่ไม่เคยทำก็ไปทำไงจากที่ยังไม่มีก็ไปมีไงจากที่ทำถูกอยู่แล้วเดินไปทำผิดไงทำการผิดศีลให้เจริญผิดเลยจะไปพัฒนาการผิดศีลได้ยังไงไม่ได้ถ้าทำไปก็ตรงข้ามแทนที่จะเดินไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบดันหมุน180องศาเดินห่างจากนิพพานออกนอกทางหลงป่าเข้าไปสู่นรกแล้วตอนนั้นน่ะ
เพราะนี่สับสนไงสับสนระหว่างการที่

อะไรมันคืออะไรในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรจะคิดอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรต้องรู้จักแยกแยะให้เหมาะสมมันจึงกั้นล็อกกันอยู่ในตัวทุกฝั่งมากแปดนี่ถ้าสิ่งที่เราจะบริโภคอุปโภคนั้นเราคิดเป็นปัจจัยสี่แล้วถ้ามันผิดสี่มันจะไปไม่ได้มันก็จะถูกล็อกไว้ด้วยปฏิปทาที่มีองค์แปดอันประเสริฐถ้าเป็นสิ่งที่จะกินได้ดื่มได้นั้นก็จะอยู่ในปัจจัยสี่เป็นหนึ่งของทุกเป็นองค์การทำงานก็ทำไปแต่ส่วนที่ถ้าจะผิดศีลต้องอย่าทำอย่าให้มันเจริญส่วนที่ทำให้ถูกศีลยิ่งต้องทำยิ่งต้องเจริญให้มากเลยคือถ้าคุณไม่มีศีลอยู่ฉันจะมีศีลสักวันหนึ่งนะวันนี้ช่วงพรรษางดเหล้าเลยงดเหล้าเข้าพรรษาดีมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆให้ดีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นง่ายเลยท่านผู้ฟังคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างในอริยสัจสี่นี่นะปฏิบัติทำกิจที่ควรทำอันใดอันหนึ่งในนั้นแล้วก็จะทำกิจอื่นๆไปได้ทั้งหมดพร้อมกันเหมือนเป็นถนนที่มันขนานกันไปเส้นถนนราชดำเนินอย่างเงี้ยนะมันมีราชดำเนินที่อยู่ด้านในด้านกลางด้านนอกมันจะมีหลายๆเลนอยู่กันไปเนี่ยเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยตรงอื่นๆเราก็เดินผ่านไปด้วยหมดเนี่ยเดินผ่านไปด้วยหมดเดินผ่านไปด้วยหมดเพราะมันไปด้วยกันหมายความว่าในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยไอการละตัณหาคุณก็เจริญมรรคแปดไปในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็เข้าใจขันห้าไปในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธไปในตัวหรือในขณะที่เราเข้าใจความทุกข์อยู่สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะในขณะที่คุณพยายามทำความเข้าใจความทุกข์อยู่รอบรู้มันอยู่กำหนดมันอยู่ก็ชื่อว่าละตัณหาไปในตัวชื่อว่าเจริญมรรคแปดไปในตัวชื่อว่าทำความไม่แจ้งในนิโรธไปในตัวแล้วสิ่งนี้ท่านผู้ฟังเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาคือไม่ได้หมายความว่าฉันจะเจริญมรรคแปดนี่ฉันต้องไปทำที่วัดเท่านั้นนะรักษาศีลก็ไปรักษาที่วัดเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันนี้คุณไม่เจอทุกข์หรอก็ถ้าเจอทุกข์อยู่แล้วคุณรอบรู้เข้าใจทุกข์ศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ในนั้นป่ะเช่นขับรถไปเจอคนขับปาดหน้าเดินตลาดไปมีคนมาชี้หน้าด่าหรือกินอาหารเข้าไปเจอเส้นผมเส้นขนในอาหารนั้นเจออะไรใช่ป่ะนี่คือชีวิตประจำวันนะตำรวจนะถ้าในขณะที่เราเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณเข้าใจความทุกข์ในที่นี้ได้คืออะไรถึงอดทนได้เอ้าไม่ด่าไม่ว่าเจ้าของร้านที่เขาขายเส้นขนให้อยู่ในอาหารไม่คิดตำหนิติเตียนด่าพ่อล่อแม่เขาคนที่ขับรถปาดหน้าหรือว่าสามารถแผ่เมตตาให้มีอุเบกขาให้กับคนที่ชี้หน้าด่าเราเอานั่นคือคุณรักษาศีลแล้วใช่ไหมล่ะนั่นคือจิตคุณมีสมาธิมีสติแล้วนั่นน่ะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเลยปล่อยวางได้แล้วจะไปยึดถืออะไรศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในรถที่กำลังขับอยู่บนถนนอยู่ในอาหารที่คุณกินนั่นแหละมีเส้นขนอยู่กลางตลาดเลยดูเขาด่าอยู่นั่นน่ะก็ไปแขวนไว้อยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนั้นหมดอ่ะศีลสมาธิปัญญาท่านฟังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงจุดที่จิตเราอยู่ไงจิตเราไม่ได้ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างเดียวน่ะมันไปเรื่อยๆบ้านบ้างวัดบ้างการเดินทางบ้างที่ทำงานบ้างบ้านนี้บางทีก็ไม่ได้มีหลังเดียวหรือบ้านบางทีก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปอยู่ที่นั่นย้ายไปอยู่ที่นี่ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวหรอกมันอยู่ได้ทุกที่ศีลสมาธิปัญญานี่ทำที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีปัญญาทำหวังไม่ยากนะเพราะส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากมันก็มีแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งไม่ใช่ว่าจะอย่างลงง่ายโดยแค่คิดตรีตรึกเอาแต่มันต้องลงมือทำจริงๆอ่ะการทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกซึ้งเนี่ย
มันก็ไม่ง่ายไงซึ่งเรื่องของอริยสัจ4กิจที่ควรทำเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งตั้งฟังและที่ตรงนี้เขาเรียกว่ากิจจญาณกิจจะนี่หมายถึงกิจที่ควรทำเราต้องรู้ในข้อนี้รู้แล้วต่อไปต้องทำให้ได้ด้วยนะเขาเรียกว่ากัตตญาณกัตตญาณคือลงมือทำให้มันได้รู้แล้วคิดแล้วแม้เร่งละไม่ได้ในส่วนของสมุทัยเที่ยงเจริญไม่ได้ในส่วนของปฏิปทาคือมรรคแปดเที่ยงเข้าใจไม่ได้ในส่วนของทุกข์คือขันธ์ห้ามันก็ยังไม่ได้ไงระหว่างมันยังทำกิจที่ควรทำยังไม่ได้แต่เราต้องทำให้มันได้นิดหน่อยมันก็ได้แหละนิดหน่อยได้แล้วได้บ้างแล้วแต่ยังไม่สุดก็ค่อยๆทำไปค่อยๆปฏิบัติไปตั้งระวังไม่ใช่แค่ว่าอยู่วัดเท่านั้นอยู่บ้านเท่านั้นแต่ทุกที่เลยไม่ใช่เฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้นหรือหัวหน้าเท่านั้นทุกคนเลยเพื่อนบ้านด้วยลูกน้องด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาฟังธรรมารับอรุณเช้าหรือเย็นเท่านั้นแต่ขณะกินข้าวด้วยเข้าห้องน้ำด้วยเดินทางด้วยทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดการกับได้ทุกคนนี่ท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่เรียกว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนำมาแยกแยะแจกแจงไว้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในการปฏิบัติที่ทั้งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและที่เป็นรูปแบบของการทำสมาธิรายการช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาจากรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org eanya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์มี Spotify แพลตฟอร์มหรือว่า Apple Podcast เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดเริ่มต้น

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
8: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลก น้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะกับข่าวยามเช้าวันพุธที่12สิงหาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เชียนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องพร้อมเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามเราทุกช่องทางค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในช่วงเช้าแล้วก็ในก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันด้วยเช่นกัน
0: ส่วนใครที่เดินทางนะคะวันนี้ทางด่วนมีหลายเส้นทางน
1: ะ
0: เขาให้ขึ้นฟรีด้วยไม่ต้องตกใจนะคะน้อยเคยไปขึ้นเนี่ยชะลอฟรีก็คือไม้กั้นต่างๆจะไม่กั้นนะจะฟรีเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคะยังอยู่กันครอบครัวนะคะก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแสดงความรักนะคะเห็นบอกว่าปีนี้พวงมาลัยมะลินี่โอ้โหแพงมาก750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรอ่
1: ะ
0: ต้องนับเป็นดอกแล้วล่ะถ้าอย่างน
1: ั้
0: นนะ
1: ค่ะนอกจากนี้วันแม่แห่งชาติประจำปี2569 12สิงหาคมยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันแม่แห่งชาติวันสำคัญของชาติซึ่งทางรัฐบาลโดยครม.ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศถึงวันสำคัญนี้นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคนประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
1: ค่ะนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะสำหรับในปีนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไปว่าวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากวันแม่แห่งชาติก็มียกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสาย3ทางด้วยกันนะคะมีทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านมีทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านด้วยกันแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exitcall center เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันก็คือ1543ค่ะ
0: ค่ะ 6 นาฬิกา 12 นาทีไปดูสถานการณ์ในส่วนของอากาศดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะประมาณสักใกล้ๆ 5:00 น.เที่ยงคืนมีการส่งเซอร์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอ2แควจังหวัดน่านค่ะให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาพายุของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญด้วยนะคะขณะที่คือก่อนหน้านี้ไล่เรียงกันมานะช
1: ั่
0: วโมง2ชั่วโมงก็ไล่ๆกันมาก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะนี่เป็นการเรียกว่าส่งเซลบอร์ดแคสโดยทางด้านปภ.นะคะซึ่งก็แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ปภ.ก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True และก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซอร์ไวล์แคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะก็ติดตามจากปภ.ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศค่ะพร้อมรับพร้อมช่วยแล้วก็ส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักซึ่งท่านก็ย้ำว่าให้ใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดด้วยสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาวันนี้ เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแต่ว่ายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเพียงแต่ว่าภาพรวมนะคะฝนฟ้าฝนในประเทศไทยของเราภาคเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะคะทั่วไทยเนี่ยถือว่าหนักสุดแล้วนะคะในภาคในภูมิภาคนี้นะคะก็คือภาคเหนือนอกนั้นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะน้อยสุดอยู่ที่ภาคใต
1: ้
0: นะคะทั้งฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางหน้าของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของทางภาคเหนือแล้วรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่น้อยได้ดำเนินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยก็มีการแจ้งเตือนทางด้านของเซลบอร์ดแคสกันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านยังได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่ละคนนั้นที่กำกับดูแลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งในแต่ละพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนำผลการดำเนินงานและข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถจัดสรรงบประมาณให้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100 ล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวก็สามารถนำไปช่วยเหลือในเรื่องที่อาจติดขัดอย่างเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับนะคะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ต่างๆฟ้าฝนนี่นะคะยังมีเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมกันนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศพร้อมรับพร้อมช่วยส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักแล้วก็ท่านย้ำว่าใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าตรงจุดบ่ายสองเมื่อวานนี้นะคะปภ.มีการประชุมโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานการประชุมที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมีทั้งรองอธิบดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเนี่ยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วก็ผ่านออนไลน์กันด้วยนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าการประชุมนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของมรสุมพัดที่ผ่านมานะคะของไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วเป็นลักษณะพื้นที่ก็คือยังมีฝนตกลักษณะเรนบอมคือมันนึกภาพนะมันบึ้มลงมาเลยฝนตกอ่
1: ะ
0: ฝนตกมาไม่หยุดอะค่ะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตกลงมารุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์ปภ.เขตท่านก็บอกว่าถือเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็เป็นวอลลุ่มระดับพื้นที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ขอให้ศูนย์ปภ.เขตทุกแห่งค่ะวางแผนในการสนับสนุนการทำงานทุกอย่างแล้วก็อยู่บนหลักความถูกต้องตรวจสอบได้คุ้มค่านำหลักทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และวางแผนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะการสูบน้ำระบายน้ำที่ต้องสอดคล้องนะคะแล้วก็มีการประสานในพื้นที่ด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุต่างๆก็จะได้เข้าถึงพื้นที่นะคะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังชี้แจงเกณฑ์การเฝ้าระวังของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการพิจารณาเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่เสี่ยงชุมชนเปราะบางในกรุงเทพปริมณฑลพัทยาศรีราชาระยองภูเก็ตนั้นให้พิจารณาจากฝนรายชั่วโมงคือดูรายชั่วโมงไปเลยนะคะที่ปริมาณ40 มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนในพื้นที่อื่นที่มีการพิจารณาฝนรายชั่วโมงก็คือ75 มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนช่วงนอกฤดูฝนจะพิจารณาฝน24 ชั่วโมงที่150 มิลลิเมตรขึ้นไป แล้วก็ช่วงฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่100มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะซึ่งทั้งช่วงฤดูฝนแล้วก็นอกฤดูฝนจะพิจารณาเรดาร์ประกอบด้วยเรียกว่าคู่กันไปนะคะผู้เสียหายแล้วก็แจ้งเตือนนะคะดูคู่กันไปอีกก็คือสทนช.ด้วยในลักษณะว่าสีแดงหรือสีเหลืองส่วนเกณฑ์การเฝ้าระวังน้ำท่าในระดับเฝ้าระวังพิจารณาน้ำท่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรส่วนระดับระวังวิกฤตพิจารณาน้ำท่าที่เสมอหรือว่าล้นตลิ่งแล้วก็เกณฑ์ระบายน้ำในเขื่อนใช้เกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนที่มีผลกระทบของกรมชลประทานด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทั้งนี้เมื่อห้องปฏิบัติการวอร์รูมระดับพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเข้าตามเกณฑ์แล้วจากนั้นนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะส่งเตือนผ่าน SMS ไลน์กลุ่มแจ้งเตือนต่างๆไปยังผู้อำนวยการศูนย์ปพ.เขตให้ทราบเพิ่มเติมจากที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวางแผนกระจายข้อมูลให้ครอบคลุมต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมาอีกว่าเดี๋ยวสักประมาณสักกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะมีพายุโซนร้อนเข้ามา1ลูกอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุดที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนในเดือนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูทางด้านเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นั้นจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดลงพื้นที่ไปตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะไปลงพื้นที่ไปตรวจราชการในวันที่31สิงหาคม2569ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามเรื่องของการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้วก็ประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้านการพัฒนาพื้นที่ของทางภาคใต้ด้วยส่วนกรณีที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็มีการตั้งคำถามนะคะก่อนหน้านี้ถึงความคืบหน้าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกนะคะว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากการรายงานของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก็พบค่ะว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนั้นได้ติดตามความคืบหน้าของการที่จะดำเนินการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็รอติดตามนะคะเพราะว่าก่อนนั้นครม.สัญจรเลื่อนมาแล้วเนา
1: ะ
0: ด้วยภารกิจแล้วก็คาดว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่ให้ติดตามกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็มีในส่วนของการตรวจเข้มการค้ากระสุนต่างๆนะคะให้ปิดช่องเรื่องของปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็เร่งแก้กฎหมายภายใน60วันด้วยนะคะซึ่งในช่วงตีค้องร้องข่าวจะมีรายละเอียดที่มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวต่างๆออกมานะคะเพื่อให้ได้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงเรื่องนี
1: ้
0: นะคะถึงขั้นที่ท่านนายกบอกว่าปืนเนี่ยถ้าใครนำออกไปนอกบ้านหรือขนาดยิงในส่วนของทางด้านโจรขึ้นบ้านก็ยังผิดเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะคะขณะที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาระบุนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการครอบครองปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะมากไปกว่านั้นด้วยแล้วก็มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวเพราะว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุ เกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแล้วต่อมาก็มีเรื่องของการยิงกันในส่วนของพื้นที่ท่านนะคะในส่วนของนนทบุรีด้วยในส่วนของอดีตส.ส.ด้วยนะคะทั้งที่ในการมาตรการต่างๆโรงเรียนก็มีมาตรการออกมานะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเสนอมาตรการ6มาตรการให้โรงเรียนปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของความปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตอนนี้นะคะจะมีการเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเดี๋ยวเขาจะมีห้องพักใจห้องที่จะ เกี่ยวกับนะคะความปลอดภัยออกมาด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ด้วยจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเทพศิรินนนทบุรีก็จะหยุดเรียนเพิ่มแล้ว
1: ค่ะก็มีประกาศออกมาเมื่อวานนี้จากทางโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก
0: ็
1: คือประกาศหยุดเรียนเพิ่มในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569และให้เรียนออนไลน์เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนจากเดิมก็คือจะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือ17สิงหาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็โรงเรียนได้ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหยุดเพิ่มวันจันทร์ที่17สิงหาคมแล้วก็รวมถึงการเรียนการสอนให้เรียนออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของบางคนไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีบางที่เนี่ยก็ถือว่าโอเคปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆแต่บางที่มีเบี้ยวด้วยนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีท่านก็เปิดดีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่เบี้ยวค่าคอร์สแล้วก็อ้างเงื่อนไขจี้คืนเงินผู้ปกครองคือก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะใช้เวลาต้องรอเงินคืน60-120วันปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีพึ่งเนี่ยไปลุยล่าสุดบอกว่าจะต้องเงื่อนไขต้องคืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเร็วขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคที่กรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้ลูกนะคะให้บุตรเนี่ยแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สเนี่ยหมดอายุโดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีล่าสุดจนได้ข้อยุติภายใน1วันนะคะจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน 60-120 วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะคะดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งการซื้อบริการแบบคอสผู้บริโภคก็ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อทางนี้นะคะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมอีกคณะหนึ่งซึ่งไปที่จับตามองเรื่องของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐซ
0: ึ่
1: งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะเพื่อการประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐเป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนออ่ะดังนี้นะคะ 1. ในกรณีของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เนี่ยก็คือให้ชะลอ การขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอนอาการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมนะคะทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงหรือว่าอกพ.กระทรวงเนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและประกาศผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐทราบภายในเดือนธันวาคม2569 2. ก็คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ซึ่งเดิมค่ะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนตามมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับ11สายงานที่ให้ยุบเลิกในปีงบประมาณ2570นะก็มีก็คือ1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3พนักงานสื่อสาร4พนักงานโสดทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม11ค่ะผู้ประกาศและรายงานข่าวทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการปรับลดอัตรากำลังในแสนงานที่สนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการด้วยแล้วก็ควบคู่กับการวางแผนบริหารกำลังคนในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ค่ะสรุปง่ายๆก็คืออนาคต11ตำแหน่งนี
1: ้
0: ข้าราชการเกษียณปุ๊บยุบปั๊บนะคะซึ่งถ้าเกษียณตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไม่เปิดบรรจุใหม่นั่นเองนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่คุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2 กำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancer พร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer โดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสมทบทุนและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสำหรับการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการอีกทั้งยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์

ปืนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆหน้าและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่

0: ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับและไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่และทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ตีคล้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: สองสิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่น แล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: 6:56 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายท่านก็ทักทายมานะคะเจ้ม่วยบังออนจากป่าโมกบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติแม่อยู่ในใจเสมอพี่กิติมาก็บอกสวัสดีข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคน
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้บอกรักแม่ใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญทำกุศลระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็นี่พี่ป้าวันดีสุขสันต์วันแม่ค่ะนี่นะคะหลายๆท่านส่งเข้ามาขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะรายการข่าวยามเช้าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสวัสดีข่าวยามเช้าวันนี้วันแม่นะคะทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยทุกท่านเลยสวัสดีวันแม่ค่ะพี่คมสันจากจันทบุรี27องศานะคะพี่สมัยก็ทักทายมาข่าวยามเช้าพี่มาลีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติค่ะส่วนพี่โกศลกับแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเลยครับเช้าวันนี้อากาศดีครับ
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนก็แนะนำที่อุบลราชธานีนะเพราะว่ารถเทียนพรรษาเนี่ยจัดงานช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็คือเขายังมีการจัดโชยกันอยู่นะคะสำหรับงานแล้วก็จะมีแสงสีเสียงประกอบด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่17สิงหาคมก็ไปดูกันได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวอุบลราชธานีนะไปดูรถแห่เทียนพรรษาเขายิ่งใหญ่ตระการตางานใหญ่นะ
0: ค่ะส่วนน้องประสิทธิชัยบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับปีนี้แม่หนูติดงานหยุดงานไม่ได้ไปเที่ยวขอให้แม่เป็นกำลังใจทำงานสู้ให้เต็มที่และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้อยู่กับลูกหลานนานๆนอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้วันเกิดผมด้วยโอ้สุขสันต์วันเกิดนะ
1: คะ
0: วันนี้ขอให้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็วันแห่งความทรงจำที่ดีแล้วก็นะคะใครไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอาจจะต้องขับรถระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าฟ้าฝนตกนะคะถนนอาจจะลื่นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดรายการเราไม่หยุดนำเสนอนะคะแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะส่วนในส่วนของนายฉลองที่แรงนั้นนะคะตำรวจคุมตัวฝากขังศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็อุกอาจนั่นเองนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกองบังคับการปราบปรามก็มีการส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้ AM 819 kHz มีการถ่ายทอดเสียงวันแม่แห่งชาตินะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนรายการอื่นๆของสถานีเราก็ปกติการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา7นาฬิ